0: 6 นาฬิกาส่วนคู่ต่อมาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ดวลกับแอลจีเรียในเวลา10 นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่าง 3-5 กรกฎาคมนี้วิทยาลัยเสนาธิการทหารร่วมกับวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือและวิทยาลัยการทัพอากาศร่วมแถลงยุทธศาสตร์ทหารภายใต้กรอบแนวคิด Minimum Viable Defense 2026เป็นกองทัพที่มีขีดความสามารถเพียงพอคล่องตัวพร้อมรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ประยุกต์ใช้ระบบไร้คนขับและระบบอัตโนมัติในการปฏิบัติการทางทหารเน้นการพึ่งพาตนเองด้วยนวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแมโซแนวร่วมกลุ่มหัวรุนแรงวางบึ้มจุดไฟเผาสถานีน้ำมันอำเภอเจาะไอร้ององค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาที่แพร่กระจายจากเรือสำราญฮอดิอุสหลังจากผู้สัมผัสเชื้อรายสุดท้ายที่กักตัวครบกำหนดและมีผลตรวจเป็นลบแล้วรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อกรุงเคียฟตลอดทั้งคืนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและบาดเจ็บมากกว่า90คนหลังโดรนและขีปนาวุธพุ่งถล่มอาคารที่พักอาศัยและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งเช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเดิมนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาดวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังแม้คุณบุญส่งเปิดเพลงถูกใจนะ
0: ชื่อเพลงอะไรนะ
1: ฝนหนาวสาวครวนคร
0: ับ โอ้โหช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่หลายคนเองก็คงจะตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดมุกดาหารใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะก็สะเทือนใจมากๆเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นจากเรื่องราวที่เป็นความชื่นอกชื่นใจนะครับของปวงชนชาวไทยที่ได้ติดตามรับชมนะครับในพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังฝรั่งเศสใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา 16:49 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาของประเทศไทย5ชั่วโมงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมืองตูลูสไปยังท่าอากาศยานตูลูสบาลันยักนะครับเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ
1: ครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนถึงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอากาศท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลันยักในนะครับทางด้านของนายฟิลิปตาบาโรสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยืนประทับเบื้องหน้ากองธงสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองฐานเกียรติยศถวายความเคารพนะครับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติของฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวฐานกองเกียรติยศพร้อมด้วยนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับ
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่28มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมครับ
1: ครับก่อนแน่นแฟนมากๆเนี่ยนะครับถ้าใครได้ติดตามในรายการของเราทุกวันเนี่ยเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันเป็นประจำเลยเนี่ยนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยในครั้งแรกนะครับก็คือเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2440นะครับครั้งที่2ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2503แล้วก็สำหรับครั้งที่3ในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในรอบ340ปีนะครับของการครบรอบนะครับตั้งแต่มีการเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งเป็นการสืบสานนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดความสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็เป็นการประกาศความงดงามของผ้าไทยด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับมาดู FC แฟนรายการของเราสักนิดหนึ่งสิฮะว่ามีท่านไหนเข้ามาทักทายแล้วนะครับ
1: ครับนี่นะคะก็มีคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: ครับ
1: คุณนิตยาบางกรวยคุณหนุ่มบรรดาหน้าใสเนี่ยจากจังหวัดภูเก็ตทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
1: ครับ
0: นี่นะฮะแล้วก็คุณทองมีขันสารัตคุณรัตนาสิมะนะครับเป็นประจำทุกๆเช้าเลยมาส่งกำลังแรงใจให้กันนะฮะ
1: คุ
0: ณพีระด้วยนะครับคุณนิ่มจันทสิงคุณสุภีพึ่งแย้มนะฮะเข้ามาทักทายแล้วนะครับคุณกัญญาเมฆดำคุณสังเวียนศรีสุขคุณบัวลอยบัวพรหมีโอ้หลายท่านเลยวันนี้
1: หลายท่านนะครับวันนี้
0: เช้านี้นะครับหลายท่านเองก็ยังคงสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่จังหวัดมุกดาหาร
1: โอ้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมาก
0: โอ้โหเป็นอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034นะฮะระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลเนี่ยโดยรถยนต์เสียหลักพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพเมื่อคืนดูข่าวถึง10รูปแล้วนะฮะโอ้โหส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บกระดูกหักมีอาการบาดเจ็บทางสมองเรียกว่าสาหัสเลยนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครที่จะคาดคิด
1: ครับ
0: นะครับขนาดว่าท่านเดินก็ชิดขวาเลนขวาแล้วเนี่ยนะฮะขวาสุดนะครับแต่ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นและที่สำคัญสะเทือนใจก็คือผู้ขับขี่ทราบว่าเป็นเด็ก
1: อายุ11ปี
0: อายุ11ปีเท่านั้นเอง
1: ครับโอ้มาเร็วมากนะคร
0: ับ
1: คันนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับลงนามในหนังสือสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุความไว้เนี่ยนะครับบอกว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับปลายทางก็คือที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงแก่มรณภาพและอาพาธหลายรูปครับ
0: เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจของพระภิกษุแต่ละรูปด้วยเนี่ยนะครับมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไป
1: โอ้เมื่อวานนี้ทราบข่าวก็หลายคนตกใจมากๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยนะครับ ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็แสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบหมายให้กับทางด้านของพลเอกอัธพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามเรื่องราวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการความช่วยเหลือกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารแล้วก็หน่วยแพทย์ในพื้นที่นะครับก็ดูแลนะครับพระภิกษุผู้อาพาธแล้วก็สนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
0: พร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียสร้างความสะเทือนใจให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธนะครับเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สะเทือนขวัญแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาขึ้นเหนือกันบ้างนะคุณสุธีเป็นเหนือตอนล่างกลางตอนบนคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยนะฮะโดยด้านของพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมคณะท่านไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกประจำปี2569นะครับซึ่งเป็นการฝึกครั้งที่5แล้วตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยระดับกองทัพบกและระดับกองทัพภาคนะครับท่านก็ไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปติดตามโครงการทหารพันดีในพื้นที่ด้วยก็มีทางด้านของพลตรีไมตรีชูปีชานะครับรองแม่ทัพภาคที่3แล้วก็ภูมิคับบัญชาในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับ
0: ในการนี้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่3เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แนวทางการจัดสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงผลการดำเนินงานโครงการทหารพันดีซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติอันนี้แหละท่านไปดูหลายสถานีมากเลยครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเยี่ยมสถานีนะครับการเรียนรู้ระบบบัญชาการเหตุการณ์นะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนี่ภาพกำลังขึ้นเลยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ป่าภูเขาเราอย่าลืมนะว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยภูมิประเทศเขาเป็นพื้นที่ป่าสลับภูเขาต่าง
0: ๆ
1: เนี่ยนะฮะดังนั้นในเรื่องของการฝึกทักษะเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีนะครับตลอดจนเรื่องของการปฏิบัติการดับเพลิงการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้สามารถดำเนินการได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยในทุกเหตุการณ์ครับ
0: ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมการฝึกนะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะก็ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกองพลพัฒนาที่3เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และการขยายผลสู่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยอันเป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนอย่างรอบด้านทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
1: ครับภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันดี
0: แม่ดูจากอะไรดูจากผลไม้
1: อาหารต่างๆอุดมสมบูรณ์นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะฮะก็เป็นโครงการทหารพันดีในพื้นที่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ยังอยู่ที่ภาคเหนือคุณชลีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: นะครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงที่อำเภอแม่อายแม่อายสะอื้นจริงๆจับยากันได้แล้วเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับ14 นาฬิกาบ่าย2กองกำลังผ่าเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพเขาทำการลาดตระเวนกันอยู่ในพื้นที่ปกตินี่แหละนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการเฝ้าตรวจเฝ้าการป้องกันกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยนะฮะระหว่างเจ้าหน้าที่เขาได้ดำเนินการลาดตระเวนเขาได้พบกลุ่มคนลำเลียงยาเสพติดประมาณ10-15คนนะครับเดินทางเข้ามาตามภูมิประเทศหน่วยเนี่ยเขาก็มีการส่งสัญญาณเพื่อจะทำการตรวจค้นต่างๆแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกับเรานะเขาเปิดฉากปะทะยิงใส่เจ้าหน้าที่ของเราเลยครับ ก็เกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าควบคุมพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปลอดภัยนะครับกระบวนการเสียชีวิต4ศพด้วยกันครับที่เหลือก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเป็นที่เรียบร้อยฮะ
0: เนี่ยชำนาญเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะแต่เชื่อว่ายังไงคนที่ยังคงปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยนะครับในที่สุดแล้วจบไม่สวย
1: เดี๋ยวเขาต้องขยายผล
0: ต่อให้หนีไปได้ก็ตามแต่เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็อย่าได้คิดเลย
1: ไม่รอดนะ
0: นะครับฉากจบไม่สวย
1: ครับผม
0: ไปดูเป้ที่ไปตรวจเจอเนี่ยกระสอบดัดแปลงที่ทำเป็นเป้เนี่ยนะฮะ11เป้ด้วยกัน
1: โอ้โห
0: ยาเสพติดให้โทษคือยาบ้านะฮะประมาณ 760,000 เม็ดครับยาเสพติดให้โทษประเภท1ประเภทเฮโรอีนนี่ก็มีอีก11แท่งแท่งละ350กรัมรวมน้ำหนักประมาณ 3.85 กิโลกรัมยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฝิ่นดิบจำนวน16จ้อยนะเรียกเป็นจ้อยเนี่ยนะจ้อยละ 1.6 กิโลกรัมรวมน้ำหนักประมาณ 25.6 กิโลกรัมซึ่งหน่วยก็ได้เตรียมขยายผลส่งของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: โอ้เนี่ยนะครับก็เป็นการจับกลุ่มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กล็อตนะที่สามารถจับได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้ว่าเก่งแล้วเนี่ยมันจะมาเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ได้ยังไงเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างคุณผู้ฟังครับในส่วนของพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมพันธ์กุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยซึ่งก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับ9รายด้วยกันลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับไปดูสถานการณ์ในพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปของแต่ละพื้นที่ก็มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับให้การต้อนรับด้วยสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับคณะผู้สังเกตการท่านได้เข้าตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนบริเวณหลักเขต52-59ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 45% เกือบครึ่งแล้วนะครับโดย ครงการดังกล่าวเป็นนโยบายระดับความปลอดภัยเนี่ยนะครับและการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ผ่านกองทุนหทัยทิพย์นั่นเองครับ
0: ครับก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยนะแล้วก็เป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะครับในส่วนของกระแสข้อสงสัยในเรื่องของช่องว่างบริเวณแนวกำแพงหลักเขตที่52ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็ได้ชี้แจงต่อคณะผู้สังเกตการอย่างชัดเจนครับว่าเป็นขั้นตอนการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ต้องเว้นไว้รอการปรับปรุงตามข้อสรุปของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC โดยในอนาคตเนี่ยจะมีการติดตั้งแผงเปิดปิดได
1: ้
0: เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหลักเขตแดนร่วมกันของทั้งสองประเทศยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็ได้รับความร่วมมือในการสังเกตการจากฝ่ายกัมพูชาในทุกขั้นตอนครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้คณะผู้สังเกตการเขายังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นพื้นที่รูปตัวกอแล้วก็มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดแล้วก็จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอีกด้วยนะฮะประเมินการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งกองทัพไทยก็ยืนยันนะครับความมุ่งมั่นการรักษาอธิปไตยควบคู่ไปกับการรักษาสันติภาพและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือของอาเซียนอย่างเคร่งครัดครับ
0: จากชายแดนไทยกัมพูชาไปดูชายแดนใต้กันบ้างจังหวัดชายแดนใต้เหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบเนี่ยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเดินหน้าขยายผลคดีลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงนะหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่ที่8ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยืนยันให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเร่งขยายผลจากข้อมูลข่าวกรองอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยนะครับกับผู้ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วปล่อยปะละเลยลอยนวลไปเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจับกลุ่มนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการดำเนินคดีได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะล่าสุดศาลจังหวัดปัตตานีฮะได้มีการอ่านคำพิพากษาชั้นต้นนะคุณผู้ฟังในคดีความมั่นคงก็ซึ่งมีนายมือลีเนี่ยนะฮะจำเลยที่1กับพวก6คนเป็นจำเลยฐานความผิดร่วมกันตระเตรียมในส่วนของอื่นใดเนี่ยนะครับเพื่อสมคบการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับทางด้านของสาธารณะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับโดยมุ่งเพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่บ้านอันนี้ก็มีการดำเนินคดีแล้วครับ
0: ครับคดีดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงจรวดแสวงเครื่องจากบริเวณป่าเสม็ดริมชายหาดบ้านป่าไม้ในพื้นที่หมู่1ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีเป้าหมายโจมตีไปยังสนามบินบ้านทอนเหตุเกิดระหว่างวันที่22ถึง25เมษายนที่ผ่านมานู่นน่ะนะฮะล่าสุดศาลชั้นต้นก็ได้พิจารณาพยานหลักฐานประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้ง6คนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอย่างยิ่งจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3จากโทษจำคุกเดิมเนี่ย19ปีคงเหลือจำคุกคนละ9ปีกับอีก6เดือนโดยศาลฝากขังจำเลยทั้งหมดไว้ระหว่างอุทธรณ์ครับ
1: ก็ทำแล้วก็ต้องได้รับผลเนี่ยนะครับ ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลบุคคลที่ทำตัวลับๆล่อๆเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาไปดูกันที่ทหารกองประจำการกันบ้างนะครับพอมีเวลาอยู่เนาะโอเค9สัปดาห์9สัปดาห์แล้วสำหรับทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569นะครับน้องๆเนี่ยมีคุณลักษณะทางทหารที่ดีเพิ่มมากขึ้นมีระเบียบวินัยนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงขณะเดียวกันหน่วยฝึกทหารใหม่ก็ดำรงการปฏิบัติตามการฝึกของกองทัพบกนะครับอย่างเคร่งครัดพร้อมกับการพัฒนาให้กับน้องๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ครับขณะที่วันนี้นะครับช่วงเช้าที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะครับหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศของกองทัพบกก็คึกคักไม่แพ้กัน
1: โอ้เต็มที่ฮะ
0: มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่หรือที่เรียกกันว่ากิจกรรมอะไรนะ
1: โอเพนเฮาส์
0: นะครับหน่วยฝึกทหารกองประจำการบรรยากาศขณะนี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของน้องๆทหารใหม่ก็ ทยอยเดินทางเข้าหน่วยฝึกกันแล้วนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่จัดไว้เพื่อรองรับการเยี่ยมชมของบรรดาญาติและครอบครัวทหารใหม่ครับ
1: ครับอย่างที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ที่อำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยนะครับหลังจากที่น้องๆฝึกจบเข้ารับหมวกแดงนะครับหรือว่าหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ฐานกองประจำการทุกหน่วยนะที่จะได้รับหมวกสีลักษณะสีแดงสีเลือดหมูแบบนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นน้อยหน่วยมากเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆมากๆแล้วก็วันนี้เขามีการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ด้วยนะครับมีกิจกรรมมากมายตั้งแต่ช่วงเช้าเลยพบปะนะครับกับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเสวนากับครูฝึกการแสดงของน้องทหารใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการของน้องด้วยครับ
0: ครับวันนี้ถ้าไปที่หน่วยไหนนะครับก็ไปดูนะฮะไปเห็นแล้วก็มาเล่ากันต่อบอกว่าโอ้ลูกชายฉันหล่อขึ้นเยอะเลย
1: ส่งภาพมาบ้างก็ได้เนี่ยนะครับ
0: นะฮะร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ยอดเยี่ยมเรียกว่าทุกอย่างลงตัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับหลังจากนี้น้องๆก็คงจะมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยม
1: ใช่ครับ
0: ญาติที่ครอบครัวที่บ้านของตนเองนะครับเวลาหมดเวลานะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีครับ
0: กับพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: และนี่คือรถไฟบนฟ้าครับผมคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยไม่สามารถหลีกหนีเพลงนี้ได้พ้นจริงๆนะครับผมแต่มันก็เพราะจริงๆนะแล้วก็สไตล์การแต่งเพลงของพี่บิ๊กดีเจราดเนี่ยรามเองแล้วก็ความเหนือธรรมชาติเหนือจินตนาการนี่มันโอ้งดงามมากๆนะครับผมเพลงใหม่ที่ออกมาเนี่ยซูเปอร์โนวาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคุณผู้ฟังที่เหนือจินตนาการเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเขามาจากนอกโลกนะฮะสำหรับพี่บิ๊กดีเจราดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันได้วันอาทิตย์นี้ที่ FM New Release นะครับผมก่อนไปพักกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวอัปเดตผลบอลให้ฟังกันสักหน่อยดีกว่านะฮะคู่สเปนกับออสเตรียเนี่ยจบไปแล้วนะ3-0นะครับผมช่วงประมาณ14:00นะฮะแต่ปัจจุบันนี้เตะอยู่เลย9เข้านาที71:30แล้วโปรตุเกสกับโครเอเชียคุณผู้ฟังโครเอเชียยิงนำไปก่อน 1-0 นะครับผมแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยยิงตีเสมอได้เมื่อกี้เลยนาที72นะครับคริสเตียโนโรนัลโดสังหารจุดโทษไปนะครับตอนนี้1-1นะเหลือ20นาที to go นะครับผมมาดูมารอรุ้นกันว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมากับ1เพลงที่พี่ซิลบัสขอเข้ามานะครับผมปลุกให้ตื่นกันหน่อยกับเพลงบริการจากเพอร์เซสครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

และนี่คือบริการจาก Process ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับ EFM Morning Mood ของเรานะครับผมไปกันต่อเลยดีกว่ากับผลงานเพลงต่อไปคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงใหม่จากพี่ส้มมารีครับผมเพลงนี้เนี่ยล่าสุดไปสัมภาษณ์แล้วก็คุยกับพี่ส้มมานะเบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงนี้นะครับผมสำหรับใครที่อาจจะเคยหมดรักใครสักคนแต่คุณไม่กล้าบอกเลิกพีเรียดหลังจากนั้นหลังจากที่คุณรู้ตัวแล้วว่าคุณหมดรักเขาแต่คุณไม่ยอมบอกเลิกเขาอะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นคือคุณกำลังทำการแสดงอยู่คุณผู้ฟังซึ่งพี่ส้มมารีเขาก็บอกไว้นะในเพลงนี้ว่ามันไม่เนียนครับมันเหมือนกับการที่คุณเป็นพระเอกในหนังทุนต่ำเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นครับผมผลงานเพลงนี้จากพี่ส้มมารีหนังทุนต่ำครับ

รังเกียจกันไหมครับผมจากพี่เต๋อ your boy TJ ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับกลิ่นฝนจากเติ้ล First One ด้วยขอเข้ามาจัดให้นะครับผมเรื่องสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังกับ FM Morning Mood เช้านี้ใครถึงที่ทำงานกันแล้วบ้างส่งเข้ามาบอกกันหน่อยนะครับผมคุณผู้ฟังของวันที่เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับก็ผ่านอาทิตย์ที่ยากเย็นแสนเข็ญมานะคุณผู้ฟังวันศุกร์ก็ขอให้สนุกสุดมันกันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ทำงานเสร็จก็จะเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับผมพักผ่อนกันเยอะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนตกด้วยนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองด้วยนะครับทิ้งท้ายไปวันนี้คุณผู้ฟังด้วยฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราทั้ง3เจ้าครับผมนี่พูดแล้วอุ่นใจทุกครั้งนะฮะอาหารแมวกินโนเดลมิทฟิชไรอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย Mazda Mid Year Sale Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับผมขอบคุณมากคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงเช้านี้ครับเดี๋ยวเราทุกคนไปทำงาน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวพินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางที่จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับและติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: Cities tell, so get low. All right, okay. Through the city, queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับให้จับตาการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรณีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับและแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายกรณีเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายที่จังหวัดมุกดาหารติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: ติดตามแนวทางดำเนินการทางกฎหมายกับเหตุสลดเด็กอายุประมาณ11ขวบขับกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายที่จังหวัดมุกดาหารติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้10นาฬิกาเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่ตำบลพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเวลา14นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญจากกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียวันนี้กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่หารือรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ศาลาประชาคมบ้านไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งจะไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยเวลา 9:00 น.มีพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจะมีพิธีที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนด้านแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสแหล่งนั้นครับ
7: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข1116เส้นทางท่าระแนะถึงหนองแดนนะครับในพื้นที่บ้านปางขนุนหมู่6ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับชุดเกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าสีดำพลิกคว่ำลงข้างทางนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายนะครับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยนะครับได้เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรและในที่จุดเกิดเหตุนะครับพบมีผู้เสียชีวิต2รายจากการตรวจสอบทราบว่ารถคันดังกล่าวขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมด10คนนะครับก่อนจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนคนขับแอบหลบหนีไปนะครับขณะที่สาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
9: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: สวัสดีครับคุณมะตู
5: สวัสดีครับคุณดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป
4: ์ต้อนรับสู่เช้าวันศุกร์นะครับกับแชร์
5: เช้า
4: ปิดท้ายสัปดาห์นี้นะครับพร้อมเสียงนกหวีดที่เพิ่งจะเป่าจบเกมไปเมื่อสักครู่นี้สดๆร้อนๆเลยนะครับ
5: จบเกมนี่คือแบบโหผมดูเสร็จผมรีบมาจัดรายการเลย
4: คู่อะไรคุณดูคู่อะไรเนี่ย
5: เอ้าก็คู่ที่เพิ่งจบล่าสุดไงตักบาทครับ
4: ตักบาทใช่มั้ย
5: ตักบาทครับ
4: คู่อะไรล่าสุดจบอัปเดตแล้ว1 2 3
5: Spain Australia
6: เร
5: ีย
6: บร้อย
5: ไม่ใช่หรอล้อเล่นล้อเล่น
4: จบไปแล้ว
5: เกตกับโคเอเซีย
4: ดราม่าซ้อนดราม่านะครับ
5: ทำไมอ่ะ
4: หูฟังก็เมื่อกี้นี้นะครับตอนช่วง90นาทีบวก4
5: ครับ
4: ตอนแรกเกมเนี่ยเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับกับโปรตุเกสกับโคเอเซียนะครับปรากฏว่า90บวก4ปุ๊บโปรตุเกสนำนะฮะ 2-1
5: 2-1
4: นะครับจากลามอสนะครับแล้วก็คิดว่าคงจบที่สกอร์นี้แหละ
6: ใช่เพราะว่าเหลือแค่5นาทีทดเวลา
4: ปรากฏว่าเอ๊ะ90บวกประมาณ11 12มั้ง
6: กรรมการยังต่อเวลาอยู่
4: ปรากฏว่าโคเอเชียตีเสมอ
5: โ
4: อ้
5: โห
7: ห
5: ลัง
7: มัน
4: สวัสดีครับพี่เชา
7: สวัสดีครับผมสวัสดีคุณฟังด้วยนะ
4: แล้วภาพตัดไปที่คริสเตียโนโรนัลโดหน้าเจือน
7: เอาแล้วไง
4: หน้าเจือนมาก
7: อีกแล้วโรนัลโดบอกว่าเอากูอีกแล้ว
4: ปรากฏว่าไปเช็ค VAR นะครับล้ำหน้า
7: ใช่ครับ
4: นะครับล้ำหน้ากองหลังโปรตุเกสตัวนึงเนี่ยนะครับที่หัว
7: เวก้าแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเล่นไง
4: หัวสัมผัสบอล นะครับจากแบบที่เขาหม่งเคลียร์มาใช่ไหม
7: ใช่ครับ
4: แล้วกรรมการก็มองว่าแบบไม่ได้ตั้งใจเล่นบอล
7: ใช่
4: คือถ้าตั้งใจเล่นบอลเนี่ยก็เขาเรียกว่าตัวสุดท้ายของโคเอเชียเนี่ยจะไม่ล้ำหน้าทันที
7: ถูกต้องคร
4: ับ นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ดูในมิติของกรรมการก็คือมองว่ากองหลังไม่ได้ตั้งใจเล่นบอล
7: โอ้เกมนี้ VAR เพียบเลย
4: เออ
7: แล้วก็ทดไป19นาทีนะ
4: ทดไปก็คือแบบเกือบต่อเวลาพิเศษแล้วอะ
7: เล่นไปทั้งหมด109 110นาทีฮะ
4: สรุปแล้วก็คือโดนลิปสกอร์คืนนะครับ
7: ครับผม
4: ก็จบไปที่โปรตุเกสชนะ 2-1
7: นึกว่าจะดราม่ายาวๆนะฮะ
4: นั่นน่ะสิน
7: ะครับผม
4: นี่เชียร์ให้เสมอมากเลย
7: โอ้โห
4: ได้ต่อเวลาอีกครึ่งชั่วโมง
7: นะฮะเรียบร้อยครับผมโดนเข้าไปเจอสเปนครับ
4: ครับ
7: นะฮะสำหรับโปรตุเกสแมตช์หน้าวันที่6มันแน่นอน
4: ครับ
7: นะครับผมสำหรับฟุตบอลโลกนะครับในรอบนะฮะเขาเรียกว่า32ทีมสุดท้ายนะครับ
4: ซึ่งเมื่อคืนนี้สเปนก็แข่งไปแล้วเป็นไงครับมาตูมสกอร
5: ์โอ้โหก็บอกเลยว่าดูเดือดฮะ
7: เป็นไงเมื่อคืนนี้สกอร์สเปนเป็นไงบ้างเลย
5: สกอร์สเปนอยู่ที่3-0นะครับ
4: เมื่อคืนสเปนเจออะไรสเปน
5: เจอกับออสเตรีย
4: ออ
5: สเตรีย
4: พอสเปนชนะออสเตรียนี่คือรอบต่อไปเขาจะไปเจอใครนะ
5: รอบต่อไปเขาก็ต้องไปเจอคู่ต่อไปที่ทำคะแนนได้
4: ใช่ใช่ไงทีมอะไรอ่ะ
5: หุ้ยตูสปอยได้เลยเหรอจะผิดกฎ
4: โอ้โหได้เลยโทษอันนี้ไม่ใช่หนังเนาะ
5: ไม่คือบางคนเขาแบบอยากลุ้นไงหนูไม่รู้ว่าหนูพูดได้เปล่า
7: ไม่อยากสปอยก่อนเนาะ
5: เออไม่อยากสปอยก่อนพูดได้หรอ
7: พู
4: ดได้ดิ
5: เกรงใจอ่ะพูดแล้วนะคือเป็นแมตช์ที่ทุกคนรอแน่นอน
4: โอ้ยโหดึง
7: กูมากอย่าว่าเป็นแมตช์ที่ทุกคนรอเลยน้องมะตูมก็รออยู่ตอนนี
5: ้รออะไรอ่ะ
7: รอน้ำท่วมอยู่นี่ไงนะฮะนะครับเกรงใจ
4: น้ำท่วมน้ำท่วมบอกว่าพวกพี่ชายแท้ช
7: า
4: เลนจ์หนูทุกชา
5: บ่วงตรงนะอยากให้บอลโลกจบบ้างรำคาญ
4: โอ้ยนาน
5: อีกนานเลยเดือนนี้
4: ก็เดือนนี้แหละแต่อีกนานเพราะว่านี่เพิ่งรอบ32ทีมสุดท้ายเอง
7: 11 12ก็จบแล้วนะครับผม
4: จริง
7: 12จบแล้ว
4: เร็วขนาดนั้นเลย
7: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบน็อคเอาท์นี่มันคือเร็วแล้วไง
4: หรอ
7: แล้ว32เหลือ16 16เหลือ8 8เหลือ4 4เหลือ2นะฮะ
4: อันนี้ไงคุณดูสิมาแล้วรอบต่อไป
5: นั่นไงก็จะเป็นเจอกับโปรตุเกสไงที่พี่โดเครียดเนี่ย
7: สนุกแน่นะสำหรับโหรอบต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้าย
4: อังกฤษเจออะไรนะรอบ16ทีมสุดท้าย
7: อังกฤษยังไม่แน่ใจนะฮะนะครับผมเดี๋ยวต้องรอว่า
4: อังกฤษเจอเม็กซิโก
7: แข่งให้จบก่อน
4: อังกฤษเจอเม็กซิโก
7: เจ้าภาพเหร จ้าภาพร่วม
4: เจ้าภาพร่วม
7: นะฮะก็น่าสนุกนะฮะ
4: อังกฤษจะรอดไหมเนี่ย
7: อังกฤษรอดไหมก็ต้องดูว่าสูสีอ่ะสูสี
4: ดูฟอร์มแบบกระท่อนกระแท่นมากเลยอ่ะ
7: ขวัญใจชาวไทยอยู่แล้ว
4: เออ
7: นะครับผมนะแล้วก็บอกว่าบราซิลเจอนอร์เวย์นี่ก็น่าดู
4: โอ้น่าดูนะ
7: ฮาแลนด์เจอกับมาร์กาเยสอีกแล้ว
4: ผมว่าเออนอร์เวย์นี่คือการกลับเข้ามาในฟุตบอลโลกในรอบแบบ20กว่าปีของเขาแล้วก็การกลับมาในครั้งนี้คือภาพมันแบบโอ้โหภาพมันขนลุกมากเลยเวลาที่เขาชนะอ่ะแล้วเขาต้องไปไอ้เนี่ยเขาต้องไปแบบตีกองแล้วก็เป็นแบบ
7: โรว์พ
4: ายเรือ
7: ครับผม
4: โรว์
7: โรว์
4: โอ
7: ้
4: โห
7: นะเป็นสีสันในการเชียร์ของนอร์เวย์เป็นภาพจำเลย
4: อยากให้เขาเข้ารอบแล้วได้เห็นโฆษณาของน่าจะเป็น Adidas มั้งนะฮะที่เขาจับเออร์ริงฮาแลนด์อ่
7: ะ
4: แต่งเป็นแบบไวกิ้งอ่ะโอ้โหอย่างเท่แล้วเอ็มบัปเป้เป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะโจรสลัดอะไรเงี้ย
7: นะครับผมปารากวัยเจอฝรั่งเศสนะฮะ
4: ครับ
7: นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งคู่นึงในรอบต่อในคู่ต่อไปนี้น่าจะเป็น
4: สวิตเซอร์แลนด
7: ์แอลจีเรียสิบโมงเช้า
4: คู่นี้ก็สูสีนะ
7: ครับผมเดี๋ยวจบรายการเราได้
5: จบรายการเราต่อเลย
4: ครับ
5: นะครับไปที่ข่าวดีกว่าคือวันนี้เนี่ยมีข่าวที่แบบเรียกว่าหลายๆคนก็รู้สึกสลดนะกับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่มากๆครับ
4: คือไม่รู้ว่าจะสลดกับเรื่องไหนก่อนดี
5: คือไม่รู้ว่าจะช็อกและตกใจกับอะไรก่อนเลยกับข่าวนี้นี่ก็คือเรื่องของเด็กชาย11ขวบนะครับมีการแอบเอารถกระบะของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกมาขับและสุดท้ายก็คือเกิดอุบัติเหตุชนคณะพระสงฆ์ที่ทุดงอยู่บนริมถนนแล้วก็มีชนมรณภาพนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณ11โมงตรงครับก็หลังฉันเพลนะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพระไปทุดงแล้วมีการฉันเพลก่อนแล้วออกมาเดินใช่ไหมฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเหตุรถกระบะสีบรอนซ์ทองครับทะเบียนมุกดาหารได้พุ่งชนคณะพระทุดงแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าจากการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุกรณีรถชนนะฮะล่าสุดเสียชีวิตมรณภาพไปแล้ว10รูปนะครับจากเมื่อวานตอนแรกที่แบบเป็น5ขยับเป็น8ไปจบที่9วันนี้ล่าสุดตอนเช้าก็คือเป็น10รูปที่มรณภาพบาดเจ็บอีก7รายอีก7รูปนะครับแล้วก็สาหัสอีก3รูปก็คือรวมกันเนี่ย10 20นะ
4: คือเมื่อวานในภาพจากในหลายๆเพจที่เขามาลงเนาะเป็นภาพจากคลิปจากกล้องวงจรปิด
5: พี่เหมือน AI เลยอะดูภาพแล้วแบบโหน่ากลัวมาก
4: บางเพจก็เซ็นเซอร์บางเพจก็
5: ไม่เซ็นเซอร
4: ์ไม่ได้เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยคือกวาดไปเหมือน
5: เวลาเราทำโบลิ่งอะเหมือนเป็นโบลิ่งเลยอะ
7: ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอะ
5: แต่มันเป็นเรื่องจริงจริงๆนะพี่ชาวเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะพระสงฆ์จำนวน34รูปนะครับที่ได้เดินทุดงออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระสายปฏิบัติอะสายป่าจะเดินทุดงข้ามจังหวัดซึ่งกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนี่ยแหละครับส่วนไอ้รถคันก่อเหตุเนี่ยมีผู้ขับขี่เป็นเด็กชายอายุเพียง11ขวบเท่านั้นนะครับ และเขาว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับ
4: เขาว่านะ
5: ยังไม่มีอะไรรองรับ
4: ย
5: ัง
4: ไม่มีบทสรุปนะฮะ
5: แต่มีข่าวมาว่าเป็นน้องเป็นเด็กพิเศษเขาบอกว่าได้เสียหลักพุ่งชนคณะพระทุดงจนเป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะครับจากการสืบสวนและก็ตรวจสอบผู้ขับขี่รถกระบะเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านถึงกับตกตะลึงเพราะว่าการที่น้องเป็นเด็กเพียง11ขวบและดูเป็นเด็กพิเศษซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเด็กชายรายนี้นะครับได้อาศัยจังหวะที่ผู้ปกครองตัวเองเนี่ยเผลอและมีการแอบขโมยโทรศัพท์หรือกุญแจรถและก็สตาร์ทรถกระบะของผู้ปกครองอ่ะขับออกมาบนถนนใหญ่ด้วยความคึกขนองก่อนจะเสียหลักพุ่งเข้าชนคณะพระทุดงที่กำลังเดินทุดงอยู่ริมทางอย่างรุนแรงนะครับจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมดังกล่าวนะฮะ
4: ส่วนทางด้านของยายเด็กเนี่ยนะครับก็เล่าว่าคือยายเล่าว่าหลานเป็นเด็กพิเศษก่อนเกิดเหตุเนี่ยขโมยรถขับออกมานะครับซึ่งคุณยายเองก็บอกว่าห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ทันและได้มีการโทรไปแจ้งตำรวจให้สกัดกั้นแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะเด็กยังคงขับรถแหกด่านนาคำน้อยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าเมืองมุกดาหารนะครับจนเกิดเหตุสลดนะครับเหมือนที่เป็นข่าวกันเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของคุณตาเด็กชายอายุ11ขวบเนี่ยนะครับก็เปิดใจบอกว่าตอนที่หลานแอบเอารถกระบะออกไปขับเนี่ยตนเองไม่ได้อยู่บ้านคือหลานน่ะอยู่กับยายตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันหลานเอากุญแจไปได้ยังไงสอบถามจากยายก็บอกว่าหลังจากขึ้นไปนั่งบนรถเนี่ยก็ขับออกไปทันทียายพยายามจะไปเปิดประตูห้ามแต่หลานล็อกประตูรถจากข้างในนะครับยายก็เลยเปิดข้างนอกไม่ได้นะครับหลังจากนั้นหลานก็ขับออกไปนะครับแล้วก็พยายามติดต่อแต่ก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อน นะครับส่วนคุณตาเด็กชายยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถมาก่อนเลยนะก็ยังงงๆไม่รู้ว่าหลานเนี่ยขับรถได้ยังไงซึ่งหลานของตัวเองเนี่ยเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้ตนเองก็รู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
7: นะครับผมจากการรายงานของเพจกรรมกรข่าวของพิยุทธ์นะครับผมได้ข่าวรายงานว่ารถเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์กระปุกด้วยนะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับที่ใส่เกียร์ดีแล้วก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลยแต่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วก็มีจังหวะปล่อยคลัตช์แล้วก็เหยียบคันเร่งนะครับถ้าขับไม่เป็นหรือว่าไม่เคยขับเนี่ยเด็กอายุ11ปีเนี่ยไม่น่าจะขับออกมาได้ขนาดนั้นระหว่างไปก่อนไปชนเนี่ยวิ่งเร็วขนาดนั้นเนี่ยต้องเหยียบคลัตช์เรียกเกียร์เพื่อเปลี่ยนเกียร์อีกไม่เป็นเรื่องที่สงสัยกันว่าเด็กขับรถได้อย่างไรก็เลยเป็นเรื่องที่สงสัยกันอยู่ตอนนี้หรือว่าเคยถูกสอนขับรถไหมทำไมถึงขับได้ไกลขนาดนี้อันนี้เนี่ยมันก็จริงอย่างที่พี่ยุทธบอก
4: ครับ
7: นะครับเพราะว่าสมมติว่าคนที่เหยียบคลัตช์เนี่ยอย่างพุทธขับเป็นไหม
4: คือผมเคยเรียนแต่ยาก
5: เกียร์กระปุกไม่ง่ายนะมันต้องเข้าคือตุ้มมีขับเคยเห็นคุณแม่ขับแต่ไม่เคยขับเอง
7: พี่ขับเกียร์กระปุกมาก่อน
5: ยากนะ
7: ก่อนที่จะขับออโต
5: ้มันต้องยากมันต้องเหยียบคันเร่งเป็น
4: คือกว่าม
7: ันต้อง
5: บาลานซ์เป็นนะ
4: คือกว่าคุณจะขับเกียร์กระปุกชำนาญนี่
7: ใช้เวลา
5: ไม่แต่ตุ้มรู้สึกว่ามันไม่มีคลิปนึงอ่ะที่ไวรัลอยู่ตอนนี้คือเป็นภาพน้องอ่ะขับรถไถในงานบวช
4: รถไถก็เป็นเกียร์กระปุก
5: โดยผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ในงานเห็นดีเห็นชอบถ่ายคลิปเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าน้องไม่ได้เพิ่งขับรถหรืออะไรแบบนี้ครั้งแรก
4: ซึ่งอันนี้ก็จะขัดกับที่คุณตาบอก
5: คุณตาโกหก
4: หลานเนี่ยไม่รู้ว่าขับรถเป็นได้ยังไง
5: ไม่คุณตาดูคลิปไงคุณตาต้องดูคลิปงานบวช
4: ไม่เคยสอนมาก่อนแต่เนี้ยต้องไปถามพ่อกับแม่เขา
7: แต่นักข่าวไปสืบชาวบ้านแถวนั้นนะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนชอบสอนน้องเนี่ยขับรถซาเล้งมาก่
5: อ
7: นแล้วก็สอนขับรถเป็นขับรถกระบะเพราะว่าเขาจะให้น้องเนี่ยพาคุณยายเนี่ยไปตลาดกับไปโรงพยาบาล
5: อ
7: ันนี้คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขารู้มาว่าเขาบอกมาว่าเนี่ยคุณตาเนี่ยสอนให้น้องขับเพื่อมีจุดประสงค์ที่จะให้น้องเนี่ยพายายไปตลาดกับไปโรงพยาบาล
4: แต่ในคลิปเนี่ยที่ขับรถไถเนี่ยคือขับแล้วรถก็ไหลไปด้วยนะ
7: อันนี้คือ
5: ขับจริง
7: มันมีคลัตช์ป่ะรถไถอะ
4: มี
7: ป่ะเอามีมันไม่น่าออโต้นะพุทธนะ
4: ใช่
7: นะฮะเพราะ
5: อ๋อเขาบอกว่าคนละคนไม่ใช่น้อง
7: ไม่ใช่น้องเหรอ
5: มีข่าว ออกมาว่าเป็นน้องเพราะว่าเราเห็นแบบคลิปแบบเซ็นเซอร์หน้าไงเราเลยไม่รู้ว่าใช่น้องหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้ไม่ใช่ตัวน้องเขา
7: โอเค
5: นะฮะ
7: นะครับผมเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเด็กชายวัย11ขวบเอาไว้พร้อมทั้งประสานเรียกตัวผู้ปกครองมาสอบสวนอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็พิจารณาความรับผิดชอบของผู้ปกครองตามพรบคุ้มครองเด็กต่อไปส่วนร่างของพระธุดงค์ที่มรณภาพได้นำส่งชันสูตรแล้วก็จะประสานคณะสงฆ์นะครับแล้วก็ญาติเนี่ยมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้ามากนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ในทราบข่าวปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่อยากมันเกิดขึ้นจริงอ่ะเพราะว่ามันดูแล้วมันแบบมันอย่างที่พูดบอกอ่ะมันเหมือนหนังเหมือนมันแบบกวาดไปหมดเลยอ่ะขนาดภาพข่าวทุกช่องเนี่ยก
4: ็
7: ยังฟรีซเลย
4: จากในคลิปเนี่ย
7: ครับ
4: พระที่เดินนำขบวนอยู่ประมาณ5รูปแรกเนี่ยหลบทันนะพ
7: ี่
4: คือเหมือนเห็นว่า
5: คือเหมือนเขาร
4: ถอ่ะ
5: ตะโกนบอกแล้วเราบอกเหมือนที่มานะเหมือนพระบอกว่าเหมือนแบบ5รูปแรกอ่ะเหมือนเราตะโกนบอกให้หลบทันแต่ว่าที่เหลือคือไม่ทัน
4: ที่เหลือคือไม่ทันแล้วภาพที่เห็น
5: มันไวมากพี่
4: มันไวแล้วแบบ
5: ชึบนึงเลยอ่ะ
4: แล้วพระที่เหลือคือหายไปแบบ
5: โดนกวาดไปโดนกวาดไปในภายใน1วิเสี้ยววิอ่ะ
4: ใช่
5: ซึ่งอันเนี้ยคือเราหลายคนเห็นคลิปเนาะแล้วเราก็รู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์นี้ซึ่งหลายๆคนก็อยากจะถามว่าแล้วในเคสเนี้ยการรับผิดชอบและการเยียวยาจะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าน้องเป็นอันดับแรกน้องเป็นเด็กพิเศษไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือน้องเป็นเยาวชนอายุ11เอาผิดได้ไหมพ่อแม่ต้องรับโทษด้วยหรือเปล่า
7: คืออันนี้ยังไม่ถึงเยาวชนนะยังเด็ก
5: เด็กอยู่เลยคือ11คือขวบอ่ะพี่
7: 11คือเด็ก
5: คือขวบอ่ะยังเป็นเยาวคือใช้คำว่าเยาวชนหรอ
7: เขาไม่ใช้เยาวชน
5: เขาเป็นแทนคำว่าเด็กอ่ะ
7: เขาใช้คำว่าเด็กเลย
5: เพราะเยาวชนต้อง16ใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นวัยรุ่นหน่อยใช่ไหม
7: ใช่ใช่ใช่เมื่อวานนี้พี่ชาวดูข่าวเขาบอกว่าพี่พูดบอกว่าเป็นเด็กเลย
5: ใช้คำว่าผู้เยาว
7: ์ใช้คำว่าเด็ก
5: ผู้เยาว์ได้อ่
7: ะ
5: คือ
4: ซึ่งถ้าตามกฎหมายเดิมเนี่ยนะครับเด็ก11ปีนะครับต้องรับโทษอะไรบ้างนะครับ
7: ไม่ต้องรับ
5: คือในทางกฎหมายในทางกฎหมายไทยอะครับเช่นคดีอาญาเนาะอย่างกรณีนี้เป็นอาญาอย่างเงี้ยบุคคลที่มีอายุเกิน15ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง18ปีเนี่ยมันจะมีเกณฑ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็คือเหมือนจะต้องแบบไปรับโทษในกลุ่มเยาวชนถูกต้องมั้ยแต่ถ้าเกิด18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นตามกฎหมายตามพรบและอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยunder lower ลงมาแล้วฆ่าคนตาย10คนเนี่ย
4: คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73เด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยกระทำความผิดใดก็ตามไม่ต้องรับโทษนะซึ่งเดิมกฎหมายที่เขากฎหมายเดิมเนี่ยที่เขาแก้ไขมาจากเดิมเนี่ยมันคือ10ปีแต่ว่าตอนนี้เขาปรับใหม่มาเป็น12ปีเมื่อปี2565นะฮะดังนั้นเด็กชายวัย11ปีเนี่ยที่ขับรถชนเนี่ยนะครับไม่ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญานะฮะแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยยังกำหนดให้ส่งตัวเด็กให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยตามพรบคุ้มครองนะฮะแล้วก็เพื่อดูแลสวัสดิภาพและอาจจะจัดให้เด็กกับครอบครัวเนี่ยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูทั้งนี้นะฮะเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษเนี่ยเพราะว่าเด็กวัยนี้พัฒนาการด้านความคิดแล้วก็จริยธรรมยังไม่เจริญเต็มที่แล้วไม่สามารถคาดการผลของการกระทำได้ดีพอนะครับแต่ว่าถ้าทางแพ่งเนี่ยคือพ่อแม่โดนนะทางแพ่งเนี่ยพ่อแม่หนีไม่พ้นนะแม้เด็กไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่ว่าถ้าตามประมวลกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์มาตรา429เด็กต้องรับผิดเด็กยังต้องรับผิดทางแพ่งและพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าคือพ่อแม่ดูแลลูกอย่างดีระมัดระวังเพียงพอแล้วนะครับโดยภาระการพิสูจน์นะครับก็ต้องตกอยู่ที่ฝ่ายพ่อแม่นะว่าต้องเอาหลักฐานเนี่ยมาแสดงต่อศาลถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับประสงค์ที่มรณภาพหรือบาดเจ็บเนี่ยอาจจะต้องตกเป็นภาระของทางครอบครัวเด็กทั้งหมดนะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประเด็นตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา26นะครับที่ห้ามปล่อยปละละเลยให้เด็กเนี่ยเสี่ยงต่อการกระทำความผิดแต่ต้องรอผลสอบสวนก่อนนะครับเนื่องจากว่าการรายงานเบื้องต้นระบุว่าเด็กเนี่ยขโมยรถออกไปขับโดยที่ผู้ปกครองไม่รู้นะครับอันนี้ตำรวจก็เดี๋ยวต้องไปประสานให้ผู้ปกครองเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติม
7: ครับผม
4: นะฮะ
7: นะข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าทางด้านพรบเนี่ยจะจ่ายนะครับให้กับพระที่มรณภาพเนี่ยนะครับรูปละ5 แสนบาท
4: เขาบอกว่ามีประกัน
5: มีประกัน20 ล้านบาท
7: นะครับแต่เป็นพรบนะพรบนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับประกันที่ทางครอบครัวเขาทำไว้แต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นประกันชั้นไหนนะฮะแต่ว่าทางด้านพรบเนี่ยเขามีอยู่รถทุกคันอยู่แล้วเวลาเราไปต่อทะเบียนเนี่ยก็จะมีค่าทะเบียนถูกไหมภาษีอากรทะเบียนแล้วก็ต่อค่าพรบทางรถยนต์อันนี้เราก็ต้องต่อด้วยนี่แหละพรบตัวนี้จะมาคุ้มครองแล้วก็จะมาจ่ายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าพระที่ไปเดินธุดงค์ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะนะครับมีค่าใช้จ่ายค่าเยียวยาหรือว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยรูปละไม่เกิน 80,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย 500,000 บาทในแต่ละรูปที่มรณภาพไปนะครับจนตอนนี้ล่าสุดที่น้องตุ้มบอก10 รูป
5: รูปแล้ว
7: นะครับจากทั้งหมด34รูปคำถามคือถ้ามองในมุมทางด้านศาสนาเนี่ยการฆ่าพระเนี่ยบาปหนักขนาดไหน
5: โห
7: หลายคนอยากทราบไหมฮะ
5: พี่ถ้าตามเอาเนี้ยถ้าหนูศึกษาที่หนูศึกษามานะย้อนไปสมัยพุทธกาลรุ่นของพระพุทธเจ้าเลยนะแค่ห่อเลือดธรณีก็สูบแล้วพี
7: ่
5: แค่ทำท่านห่อเลือดอ่ะ
7: ครับผม
5: อันนี้คือแบบมันเปรียบไม่ได้เลย
4: แต่มันจะมี2มุมก็คือมุมนึงถ้าสมมติว่าฆ่าพระสงฆ์แบบตั้งใจ
5: ใช่มันจะมีเจตนากับไม่เจตนา
4: ไม่ได้เจตนาเนี่ยมันบุญบาปมันจะ
5: คำถามก็คือถ้าเกิดเด็กชนพระมรณภาพบาปแค่ไหนเอางี้กฎหมายทางโลกเอาผิดได้ไห
7: ม
5: ตูมขออนุญาตไปทางด้านศาสนาก่อนถ้าทางด้านศาสนาเนี่ยฆ่าพระบาปหนักแค่ไหนนะครับคือจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยฆ่าบุพการีบิดามารดาพระในบ้านรวมไปถึงสงฆ์เนี่ยบาปหนักที่สุดเนี่ยเรียกว่าอนันตริยกรรมครับมี5ข้อก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและยุยงให้สงฆ์แตกแยกผู้ทำกรรมเหล่านี้เชื่อว่าตายไปจะต้องตกอเวจีมหานรกนาน1กับกันครับซึ่งโหกับกัน1กับนี่คือนานแบบนับไม่ได้ครับซึ่งและได้ตัดทางสวรรค์และนิพพานโดยสิ้นเชิงคือไม่มีทางสู่นิพพานด้วยแม้จะทำความดีมากแค่ไหนในชาตินั้นก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้อีกตูมเป็นคนพุทธเนาะตูมเชื่อเรื่องพวกนี
7: ้
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือจากนี้ต้องเหลืออยู่น้องต้องบวชตลอดชีวิตเลยอ่ะยังไม่ได้เป็นผลด้วยนะ
4: นะบวชตลอดชีวิต
7: ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปที่ไม่ใช่พระอรหันต์อย่างที่เรามาตุ้มบอกเนี่ยแม้ฆ่าไปแล้วนะครับไม่นับเป็นอนันตริยกรรมนะครับแต่เป็นบาปหนักในหมวด ปานาติบาตนะครับหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งผิดศีลข้อแรกโดยถือว่าบาปหนักกว่าการฆ่าบุคคลทั่วไปเพราะความหนักเบาของบาปขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้ถูกฆ่า นะครับอย่างไรก็ตามครับหลักสำคัญมักถูกมองข้ามก็คือกรรมในพุทธศาสนาต้องมีเจตนาหากอุบัติเหตุนี้ไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าต่างจากการเจตนาฆ่าโดยสิ้นเชิงแต่มาด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้วก็ยังงงพี่ก็ยังสงสัยแอบสงสัยอยู่ในใจว่าเซมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยได้อย่างไร
5: นั่นน่ะสิน
7: ะครับเพราะว่าเลนเนี่ยมันก็มีเส้นเนี่ยตีขอบ2ละตีขอบ2เส้นอยู่แล้วเลนตาขอบตรงกลางกับขอบที่พระเนี่ยท่านเดินซ้ายสุดเนี่ยมันต้องมีเส้นเนี่ยที่มันชิดขอบเลนเนี่ยกำลังสงสัยว่าน้องอยู่ในรถคนเดียวหรือไม
5: ่
7: อันนี้เป็นสิ่งนึงที่พี่เอ๊ะอยู่ในใจแล้วถ้าน้องขับรถเนี่ยถ้ามาได้ขนาดนั้นคือต้องขับเป็นแล้วเพราะกว่าจะเชนเกียร์1เข้าเกียร์2เชนไป3มาไป4รถกระบะมี5เกียร
5: ์
7: ต้องขับได้มาจนเกียร์5หรือว่าไม่เกียร์3เกียร์4ในระยะความเร็วนั้นอยู่ที่ประมาณเกียร์4ถึงเกียร์5
4: แล้วจากข่าวก็คือน้องขับแหกด่านมาก่อนด้วยนะ
5: เท่ากับว่าม
7: ันไม่ได้แหกด่านพุทธด่านเนี่ยมีตั้งทุกวันแต่วันนั้นไม่ตั้งด่านฮะถ้าตั้งด่านไม่เกิดอุบัติเหตุนี้น้องโดนจับก่อนเพราะน้องไม่บัตรแบบขี่ไม่มีอายุไม่ถึง
5: เอาเป็นว่าในเรื่องของกล้องวงจรปิดได้มีการเผยภาพนะฮะว่าน้องแหกมายังไงและเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของบาปกรรมของทางหลักพุทธศาสนาไปแล้วทางด้านกฎหมายพี่ชาวพี่พูดอยากรู้ป่ะ
7: อยากรู้สิ
5: อ่ะไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อครับ
7: อ่ะช่วงหน้าสักครู่เดียวกับแชร
4: ์ข่าวเช้า
7: ชาวพุทธ
5: ตุ๊ดตุ๊ดครับ
7: วันนี้มาครบนะฮะสดๆ
8: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงชิ้นโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อ GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่งGFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
11: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
7: กลับมายืนต่อแชร
5: ์ข่าวเช้า
7: คุณตูมนะคะ
5: จ้าจ้
7: าเมื่อฮาเขาบอกว่าใช่ครับล้มเป็นโดมิโนเลยแล้วก็ทิมคันอ๋อเขาบอกว่าเป็นผ่านทางโค้งแล้วเสียหลักคุณฟังส่งมาแบบนี้นะฮะคุณนัทนนท์นะใช่ป่ะนะครับผม
5: นัทคือเมื่อกี้เราพี่พูดอัปเดตเรื่องข้อกฎหมายแบบละเอียดไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาสรุปอีกครั้งนึงหลายๆคนที่ตั้งคำถามว่าถ้าเด็ก11ขวบแอบเอารถพ่อไปขับแล้วชนคนตายใครต้องรับผิดเรื่องนี้ซึ่งกรณีนี้แม้จะทำแบบเรียกว่าการกระทำจะเข้าข่ายขับรถโดยประมาทจนเป็นคนเสียชีวิตนะครับแต่เด็กอายุ11ปีเนี่ยยังมีอายุไม่เกิน12เนี่ยกฎหมายอาญายังไม่ลงโทษนะครับ
4: ใช
5: ่ๆแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็กแทนก็คือเด็กต้องรับโทษอาญาไหมยังไม่ต้องรับโทษอาญาเพราะอายุน้องยังไม่เกิน12แล้วก็พ่อแม่ผิดอาญาไหมพ่อแม่ไม่ผิดอาญาโดยอัตโนมัติแต่ถ้ารู้เห็นยินยอมสนับสนุนหรือปล่อยปะละเลยจนเด็กนำรถไปขับก็อาจมีความแบบผิดต้องรับผิดได้แล้วก็ทางแพ่งล่ะพ่อแม่อาจจะต้องร่วมชดใช้ค่าสินไหมให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ดูแลและระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับ อันนี้คือที่มาจากกฎหมายประมวลอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย
4: ์
5: นะครับจากคลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีการอัปเดตมาว่าถ้าในเคสเนี้ย ตอบตรงๆน้องรอด
4: ใช่ครับ
5: จริง
4: ๆแต่ว่าพ่อแม่เนี่ย
5: พ่อแม่แต่เขาบอกเขาจะเยียวยาไงเขาบอกว่าเขาจะเยียวยาไงเพราะว่าตอนนี้เขาบอกมีการเยียวยาองค์ที่เสียชีวิตเนี่ย500,000ต่อรูปเท่ากับว่า5,000,000เนาะ10 รูปใช่ไหมครับแล้วก็องค์ที่บาดเจ็บเนี่ยก็คือประมาณ 80,000 อันนี้คือตามสินไหมตามที่ค่าใช้จ่ายเลยใช่ตามพรบกำหนดไว
7: ้ครับผม
5: เหมือนบ้านนี้เขารู้กฎหมายดีเหมือนกันนะทำไมน้องถึง
7: ที่ต่างประเทศ
5: ทำไมน้องถึงขับออกมาไม่เข้าใจวะ
7: พี่ไม่รู้ว่าเกมมันมีผลหรือเปล่า
5: ไม่รู้มีผลไหมเหรอพี่ชาวเกมมีผลไหมมีแต่เกมไม่ได้สอนให้เข้าเกียร์กระปุกเป็นแน่นอนอะ
4: คือ
5: ถูกป่ะ
4: ขับรถเกียร์กระปุกอ่ะ
5: ถูกป่ะรถเกียร์กระปุกไม่มีสอนในเกมเพราะในเกมจะต้องเป็นแฮนด์อย่างยิ่งเดียวไม่มีการสอนเกียร์กระปุก
4: ไม่ง่ายเลยนะ
5: มันไม่ได้ง่ายนะเธอคนอยากเข้าใจมันไม่ใช่รถไฟฟ้าทุกวันเนี่ยรถไฟฟ้าที่ขึ้นไปแล้วกดปุ่มเดียวสตาร์ทได้ทั้งคันแล้วขับ
4: เก
5: ีย
4: ร์กระปุกอ่ะคือผมอ่ะเคยขับแล้วแค่จะขึ้นเนินตรงออกจากซอยบ้าน
5: อ
4: ่ะมันเป็นเนินนิดเดียวอ่ะผมยังเหยียบคัดปล่อยคัดเลี้ยงคัดแล้วก็เข้าเกียร์พุ่งดับอยู่ตรงนั้นนะ
7: ใช่
4: เป็น10รอบอ
7: ่
4: ะ
7: อันนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตที่พูดบอกอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงถ้าสมมติว่าคนขับรถเกียร์กระปุกไม่เป็นเนี่ยไป1เสร็จมา2มา2ไป3ไป3เสร็จแล้วชะลอความเร็วปุ๊บแล้วถ้าไม่เชนเกียร์ลงมาต่ำนะแล้วออกตัวต่อไปเนี่ยด้วยความเร็วที่มันค่อนข้างน้อยแต่เกียร์สูงเนี่ยเครื่องจะดับทันที
4: มันก็จะตก
7: เพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กัน
4: ใช่อ
7: ันนี้เป็นหนึ่งข้อสังเกตที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติมาได้แล้วมีความเร็วขนาดนั้นแสดงว่าน้องต้องขับเกียร์กระปุกเป็นพอสมควร
5: ใช่แล้วตุ้มรู้สึกว่าเอะอะอะโทษเกมกันอะเด็กเอาปืนไปยิงในโรงเรียนโทษเกมความรุนแรงโทษเฮ้ยโทษผู้ปกครองที่เด็กแยกแยะไม่ได้คนเล่นเกมกันทั่วโลกพี่มีเด็กบางคนเขาเล่นเกมแล้วเขาแยกแยะกันเป็นนะเด็กวัยเท่านี้ซึ่งเรามองว่าเรื่องเกมอย่าไปโทษเลยมันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่สาเหตุเล็กน้อยที่เอามาเป็นองค์ประกอบอะครับแล้วถ้าบอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษจริงๆอะครับคำว่าเด็กพิเศษคือต้องได้รับการดูแลและเฝ้าดูเป็นพิเศษ
7: พี่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
5: ทำไมคุณถึงไม่เฝ้าดูเขาวะ
7: ต้องโทษครอบครัวว่ะ
5: ใช่ครับต้องมีถ้ามองถึงเรื่องข่มผิดอะตุ้มมองว่าพ่อแม่บาปมากนะ
7: ถ้าจะให้ถอดบทเรียนเนี่ยมันไม่ควรถอดบท
5: มันถอดอีกแล้วหรอเช้า
7: ๆมันไม่ควรถอดบทเรียนอะไรแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นสิ่งที่สมมติว่าถ้าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยครอบครัวที่มีน้องพิเศษอยู่ต้องทราบนะว่าต้องดูแลเขาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแล้วต้องใส่ใจแล้วก็รวมถึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเอาง่ายๆ
4: คือถ้าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยอะไรที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุบัติเหตุทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยควรจะต้องแบบเก็บให้หมดมีปืนหรือแม้แต่กุญแจรถอะไรเงี้ยคือไม่ควรที่จะมาวางไว้ปกติ
5: เขาบอกว่าบางทีอ่ะแบบมันก็มีนะเด็กที่พ่อแม่สอนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสอนให้ขับรถตั้งแต่เด็กๆเลยเผื่อมีแบบพ่อแม่เขาจะคิดว่าแบบเผื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแม่ป่วยต้องไปโรงพยาบาลตอนดึกให้ขับรถเป็นไว้อะไรเงี้ยมันก็มีนะต่างจังหวัดก็มีการสอนลูกหลานแบบนี
7: ้
5: แต่อันนี้คือละเมิดกฎหมายอย่างหนักเลยนะ
4: ฉุกเฉินแล้วให้เด็กอายุ11-12เงี้ยหรอครับพาคนที่ไม่สบายแล้วฉุกเฉินไปเนี่ยนะ
5: มันตอนนี้จะพูดอะไรมา
4: ว่าวุฒิภาวะสติอะไรเงี้ยการต
5: ั
4: ดสินใจมัน
5: ไม่ว่าฝั่งครอบครัวน้องจะพูดอะไรมาสำหรับนี่คือหงายการ์ดพิเศษหมดอะสำหรับเนี่ยนี่รู้สึกว่าแบบผิดตั้งแต่ต้นทางแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษคุณต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไม่ใช่ปล่อยให้เขาขโมยรถหนีขับออกมาได้
4: ซึ่งเรื่องนี้เด็กพิเศษเนี่ยคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่า
5: เป็นหรือไม่
4: เป็นเด็กพิเศษจริงไหมซึ่งอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะเขาตรวจสอบก่อนว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือเปล่าน
7: ะฮะเพราะตอนนี้น้องอยู่กับพม.ถูกไหม
4: ครับ
7: ถ้าเป็นเด็กก็ต้องอยู่กับพม.แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีการสอบสวนให้พม.นั่ง
5: คุณคนนี้คุณภาธิราพรเนี่ย48เขาถามว่าเช็คแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเกียร์กระปุก
4: เกียร์กระปุก
5: เขาถามบ่อยมากใครมีข้อมูลเรื่องนี้ลองเอามาแชร์กันได้นะครับเพราะว่าจากข่าวที่เราอ่านตามเปเปอร์เนี่ยเขาแจ้งว่าเป็นเกียร์กระปุกเห็นคุณสงสัยเดี๋ยวเราจะได้หาข้อเท็จจริงให้ว่ารถกระบะเป็นรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เอาข่าวมาจากพื้นที่ข่าวหลายๆพื้นที่นะครับที่เขามีการลงไปตรวจสอบนะครับผม
4: แล้วตัวกระบะรถกระบะเด็กอายุ11อ่ะคือขาน
5: ี่ครับ
4: เหยียบ
5: เดี๋ยวก่อนขออนุญาตแจ้งคุณอะไรนะฮะคุณ ภาธิราพรนะครับเข้าไปเช็คได้ที่เพจคุณสรยุทธสุธนจินดากรรมกรข่าวนะครับ12ชั่วโมงที่แล้วเป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกไม่ใช่เกียร์ออโต้ที่ใส่เกียร์ดีแล้วเหยียบคันเร่งออกไปได้เลยพอฉะนั้นทีมแฉเช็คแล้วนะครับรบกวนฝากเช็คด้วยขอบคุณครับ
7: ครับผมนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะนำเสนอเราเช็คหมดนะฮะ
5: ครับผม
7: นะครับผมขอบคุณที่ฟังด้วยแล้วกัน
12: และแชร์ข่าวเช้านะครับแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทุกๆครอบครัวของพระสงฆ์นะครับที่มรณภาพและได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
7: มาตามาสมมุติว่าเราควรไปเทียบเคียงกับต่างประเทศถ้าสมมุติว่าเด็กเยาวชนเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยโทษทางอาญานะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าในยุโรปเยาวชนมักถูกดำเนินคดีในศาลเยาวชนนะครับผมแต่หากอายุต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยความรับผิดชอบทางอาญาขั้นต่ำเด็กอาจไม่ต้องรับโทษเหมือนบ้านเราแต่จะต้องจำคุกนะอาจไม่ต้องสูบแต่ว่าถูกส่งเข้าสถานพินิจเพื่อบำบัดฟื้นฟูนะครับผมแต่ของเราก็เช่นเดียวกันเพราะว่าของเราถ้าสมมติว่า15ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเข้าสถานพินิจเหมือนกันบ้าน
12: เป็นเยาวชน
7: ถูกต้องนะครับ
12: แต่ว่าอันนี้คือน้อง11ก็คือทางอาญาน้องไม่ผิด
7: บุคคลหมายเรา
12: ไม่ต้องรับโทษ
7: เหมือนกับต่างประเทศเช่นเดียวกัน
12: แต่ว่าถ้าเป็นแพ่งเนี่ยคือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
7: ใช่เหมือนต่างประเทศก็เช่นเดียวกันแบบนี
12: ้ครับ
7: นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้คงต้องตามความคืบหน้ากันต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับน้องจะยอมให้ปากคำยังไงกันบ้างเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยน้องเดินลงไปแล้วก็ยืนเกาหัว
5: คือเด็กอะ
7: เด็กคงงง
5: ฉันก็ไม่อยากไปว่าอะไรเด็กอะเด็กอะเด็กอะเด็กยังไม่รู้อะ
12: ตามข่าวก็บอกว่าเด็กก็ช็อกอยู่เหมือนกันนะ
5: ก็ควรแหละ
12: เกิดขึ้นอะนะฮะ
5: เขาก็เห็นภาพต่อหน้าต่อตา
7: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของพระนะครับทุกท่านด้วยที่มรณภาพไปนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางวัดด้วยนะครับนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นการออกมาทุดงเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมที่ออกมาเดินทุดงจากตัวเมืองมุกดาหารนะครับซึ่งจะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าพระทั้งหมดก็34รูปนะครับอย่างที่น้องมะตูมบอกก็คือตั้งแต่รูปที่6เป็นต้นไปเนาะนะครับที่โดนชนแล้วก็บางรูปก็อยู่ท้ายๆเนี่ยก็อาจจะกระโดดหลบแล้วก็รอดมาได้วุดวิดเช่นเดียวกันนะครับ
5: พี่บอกว่ามีพระที่เป็นคุณพ่อของอะไรนะนักร้องหมอลำปะเขาออกมาพูดอ่ะพ่อเขาบวชตลอดชีวิตอยู่แล้วแบบอยู่แบบเสียไปจากเหตุการณ์นี้คือเศร้านะข่าวนี้เศร้า
7: แต่สภาพรถนี่ค
5: ือโ
7: อ
5: ้พี่เจ้า
7: แต่น้องไม่เป็นอะไรเลยนะ
5: ใช่ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยอ่ะ
7: กำลังงงมากเลยว่า
5: แต่รถข้างหน้านี่คือแบบยับ
7: ชน
5: ข้างหน้ารถนี่คือกระชัง
7: พี่ว่าต้องไปชนกับอย่างอื่นนอกจากชนกับนอกน่าจะเสาไฟหรือตอหม้อหรือต้นไม้อะไรบางอย่าง
12: จะเป็นไปได้นะ
7: ใช่แต่น้องไม่โดนอะไรเลยอ่ะน้องแบบน้องแบบว่าลงมาแล้วก็แบบปกติมากเลย
12: อ่ะเดี๋ยวเบรกกันอีกสักรอบนึงเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเป็นเรื่องการปะทะกันระหว่างไสยศาสตร
7: ์
12: กับแพทยศาสตร
5: ์อะไรกับ
12: พยาบาลศาสตร
7: ์
5: อะไร
12: ไสยศาสตร
7: ์และแพทยศาสตร์ประหลาดใช่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครู่เดียว
12: คุณใสมนต์ดำ
7: ครับผม
12: นะฮะ
7: นะฮะเดี๋ยวคิลเลอร์รายงานฮะ
5: แล้วก็ขอบคุณนะครับเมื่อกี้เห็นข่าวเครียดๆกันแล้วก็บ้านแฟนคลับพี่พุทธนะครับส่งอูหลงอาลงชา
12: อาลงชา
5: อาลงชามาชาของพี่พุทธนะครับมีขายในอัมอัมด้วย
12: นี่ตลาดอัมอัมก็ไปนะครับ
5: ใช่ซึ่ง
12: สีคอนใช่ไหม
5: สีคอนสแควร์ศรีนครินทร์เนาะวันที่8ดูดิเขาให้เป็นแพ็กเกจอันนี้ยังไม่ได้อันนี้แพ็กเกจใหม่นะเพราะตุ้มยังไม่เห็นในตลาด
12: มีแล้วมีตั้งนานแล้ว
5: แต่ว่าตุ้มที่ตลาดขายแบบเป็นแก้ว
12: เป็นแก้วแต่ก็
5: แต่ถ้าเกิดจะซื
12: ้
5: อ
12: แกลอนด้วยซึ่งแบบแกลอน
5: ไปวะเนี่ย
12: ไปผมไป
5: วันไหน
12: เดี๋ยวบอกว่าไปวันไหน
5: เห็นไหมคุณ
13: พ
5: ี่
13: พูดเข
7: าเอ้าจริงเหรอ
5: วันไหน
12: วันนี้วันน
5: ี้อ้าวทำไมไม่พูดอ่ะ
7: เฮ้ย
5: วันนี้เกิดพี่พูดหรอ
12: ใช่
5: วันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้ว
7: แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเ

0: ับขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณครับ
1: มีความสุขมาก
0: คือคุณจะให้บอกยังไงอ่ะเพราะว่าข่าวมันเครียดมากเลยนะฮะ
2: โอเค
1: โอ้ยพี่จะให้พี่เลยเนาะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณผู้ฟังช่วยด้วยโดนคุกคาม
2: เดี๋ยววิ่ง
0: โอ้ยโอ้ยหนวดก็ไม่โกน
2: เดี๋ยววิ่งหน้าทุเรียนมาฝาก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: โอเคโอเค
1: เดี๋ยววิ่งหน้าแชร์เพจทุเรียนฮะ
2: แล้วนี่ขายเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่เนี่ย
0: ขาย
3: อันนี้งาน
1: อ้ำ
2: อ้ำเมื่อไหร่
1: งานอ้ำอ้ำวันที่8กรกฎาคมอาทิตย์หน้าครับ
0: อยู่ยาวๆเลย
1: อยู่ยาวๆ8-19ที่สี
2: ข้ามอันนี้เป็นสินค้าพูดเองเหรอ
0: ใช่ฮะ
2: น้องชายด้วย
0: น้องชายด้วยครับ
1: แล้ว
0: เป็นการเบลนด์ชา5สายพันธุ์นี่แบบเข้มข้นและหอมมาก
2: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวพี่ลองชิม
2: นี่ผมลองชิมแล้วตัวชาไม่หวานแต่เกี๊ยวเนี่ยหวานมากเลยเกี๊ยวปากขวดเนี่ยหวาน
0: ฝากไปอุดหนุนอลองชาในงานอ้ำๆด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: ต้องขายให้ได้เยอะ
1: ๆไม่งั้นไม่คุ้ม
0: ไม่งั้นไม่คุ้มครับ
2: ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะฮะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อแชร
0: ์ข่าวเช้า
2: ข่าวโพส
1: ต์ตุ้งครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ขุดจ้า
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: อาสุดแจ้งวัฒนะ
1: พี่กวงเกิดวันไหนนะพี่กวงเกิดเดือนนี้ป่ะ
2: เปล่า
1: อ๋อเดือนที่แล้ว
2: ใช่มึงไปทักโม่ซวยฮะเออจะหาเพื่อนเกิดอีกแล้วเนี่ยจะไปกินชาบูฟรี
1: วันนี้วันเกิดวันเดียวกับเจมมาผมจำได้
2: โอ้โหเจมมา
1: เออเจมมาเกิดนี้
2: ใช่อ้าวพี่เกิดวันเดียวกับใครรู้ป่ะ
1: ใ
2: ครอลินกับอารัน
1: เฮ้ย
2: ว
1: ัน
2: เดียวก
1: ัน
2: เลย
1: น่ารักตุ้มกับอารันตอนนี้ก็โตมาก
0: ตุ้มจำไม่ได้หรอกว่าใครเกิดวันเดียวกับตุ้มบ้างแต่ตอนที่ตุ้มเกิดเมื่อหลายปีที่แล้วคนจำได้ทั้งประเทศเลย
2: ใช่
1: สิ
2: พี่ชาวจำได
1: ้ผมก็จำได้ดีเลย
2: เกิด
1: มกรา
2: ใช่
1: มึงเกิดวันนี้พรุ่งนี้งานโดนแคนเซิลเลย
2: จำได้แล้วเกิดในมกรา
0: เรามาชน
2: อลองตรวจนะเขาต้องตรวจ
0: เรามาชนอลองชากันดีกว่า
1: ไ
0: หมฮะ
1: ชนหรอกมึงชดใช้กรรมให้กูอีกนาน
0: เดี๋ยวผมโปรโมทให้คุณแต่ที่ผมคลิปให้คุณจุกๆเลยแล้วกัน
1: ดูกรามกูสิกูกัดฟันเลย
0: เดี๋ยวผมให้คุณอ้ําลงให้คุณรัวๆเลย
1: ซึ่งช่วงตอนช่วงนั้นงานก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วด้วย
0: เฮ้ยพี่น้องกันช่วยเหลือกัน
2: อ่ะไปติดตามกันได
1: ้อ่ะเอาเรื่องนี้ดีกว่า
2: คร
1: ับ ไสยศาสตร
2: ์มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด
1: ไม่ใช่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ปะทะกับแพทยศาสตร์แล้วก็พยาบาลคือมีเรื่องเล่าจากหมอสุนทรกระดูกและข้อที่หัดใหญ่นะครับซึ่งนายแพทย์สุนทรเนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์แพทย์ออร์โธปิดิกนะครับก็เป็นกลุ่มงานกระดูกและข้อของโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับได้มีการโพสต์เคสคนไข้น่าตกใจนะเป็นการปะทะกันระหว่างไสยศาสตร์แล้วก็แพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์นะครับโดยคุณหมอกระดูกและข้อที่หัดใหญ่นะครับบอกว่ามีเคสผู้หญิงอายุ47ปีมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมานาน3ปีร่วมกับมีแบบปัสสาวะแล้วก็หน่วงท้องน้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตกขาผิดปกติก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบสิ่งแปลกปลอมขนาดประมาณ10ถึง12เซนติเมตรนะฮะใหญ่อยู่เหมือนกันนะอยู่ภายในช่องคลอดก็เลยส่งตัวเนี่ยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ที่หาดใหญ
2: ่
1: นะทีมสูตินรีแพทย์ตรวจพบว่าก้อนดังกล่าวเนี่ยคือมีความแข็งคล้ายกับหินขนาดใหญ่เลยมีการประสานไปที่หมออโถนะครับก็เข้ามาร่วมประเมินแนวทางการผ่าตัดด้วยเบื้องต้นเนี่ยมีการวางแผนว่าจะสกัดไอ้ก้อนเนี้ยออกทางช่องคลอดแต่ประเมินแล้วเนี่ยนะเห็นว่าก้อนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะเหลือเศษตกค้างก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผ่าตัดเปิดหน้าท้องร่วมกับการเลาะเอาก้อนนี้ออกจากทั้งสองด้านดีกว่า
2: ครับผมการผ่าตัดเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเนื่องจากก้อนยึดติดกับผนังพังผืดนะครับแล้วก็อวัยวะสำคัญหลายส่วนกระทั่งสามารถนำก้อนออกมาได้สำเร็จนะครับเมื่อผ่าก้อนออกมาตรวจสอบพบว่าภายในเนี่ยมีของเหลวแล้วก็มีสารลักษณะคล้ายโคลนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงรวมถึงพบชิ้นส่วนคล้ายอะคริลิกนะฮะ
0: เฮ้ย
2: หรือว่าอะคริลิกสีแดงและสีเขียวและก็ลูกปัดขนาดเล็กอีก11เม็ดนะ
1: คล้ายๆมันเหมือนเป็นกำไลพี่ช
0: าวเออเหมือนเป็นกำไลแหวนเหมือนเป็นแหวนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นกำไลแล้วก็มีคล้ายๆเป็นลูกปัดเนี่ยนะฮะ
0: เฮ้ยน่ากลัวมากซึ่งจากการซักประวัติผู้ป่วยข้อมูลว่าเคยอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียครับและเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยถูกผู้ทำพิธีทางไสยศาสตร์เนี่ยบังคับให้ทำพิธีบางอย่างเกี่ยวกับช่องคลอดแต่จำรายละเอียดไม่ได้แพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุได้ว่าตอนทำพิธีไสยศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยทำอย่างไรทำไมโครงสร้างภายในเป็นลักษณะเหมือนโคลนและมีน้ำและมีส่วนประกอบภายนอกแข็งเหมือนหินแต่ถือว่าตัดสินใจถูกต้องมากนะครับหากทำการย่อยก้อนหินโคลนที่เน่าด้านในเศษสิ่งแปลกปลอมก็จะถูกแตกปนเปื้อนแล้วก็ติดเชื้อในช่องคลอดต่ออีกแน่นอนทั้งนี้ทีมแพทย์เขาระบุว่าภายหลังมีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลักษณะของหรือว่าสิ่งที่พบอาจสอดคล้องกับความเชื่อเกี่ยวกับพิธีทำเสน่ห์ของอินโดนีเซียโดยข้อมูลจากนายแพทย์มานพนะครับที่ช่วยไปสืบค้นให้พบว่ามีครบทั้งดินโคลนน่าจะมาจากป่าช้าและลูกปัดเป็นเครื่องรางเสน่ห์เฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้จริงหรอ
2: พี่ว่าเขาใช้จังหวะทำ
0: ยัดเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ไม่แต่มันจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะพี่ชาว
2: น้องอาจจะไม่รู้ตัวไง
1: ไม่แต่ว่าอยู่ในนี้เขาบอกปวดท้องไอ้ท้องน้อยเรื้อรังมาเนี่ย3ปีนะพี
2: ่แต่เขาก็บอกแล้วนี่ไงว่าเขาเนี่ยเคยไปทำพิธีที่เกี่ยวข้องกับทางช่องคลอดนี่ไงลักษณะแบบนี้พี่ว่าอาจจะมีการ
0: 3ปีเลยนะ
2: การวางยาหรือเปล่าแล้วก็แบบน้อง
1: แล้วก็ยัดเข้าไปอ่ะ
2: แล้วก็ยัดเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นมานี่คือพี่ชาววิเคราะห์เองนะครับอันนี้คือด้วยความรู้สึกส่วนตัวน่าจะเป็นแบบ
1: ไอ้พวกแบบเสกทำพิธีแล้วไอ้พวกของเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในท้องมันจริงป่ะพี่
2: ว่ามันก็ไม่
0: คือต้องเปิดอย่างนี้เลยนะแต่ตอนแรกเขาจะยัดเข้าไปจากนั้นหรอ
2: ทางช่องคลอดไง
0: เราไม่รู้พิธีกรรมไงแต่หมายถึงว่าตอนนี้การเอาออกคือมันต้องผ่าท้องออกมา
2: ใช่เพราะว่ามันถ้าสมมติมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดการอักเสบข้างในแล้วเนี่ยมันออกมาทางช่องคลอดไม่ได้ละ มันก็จะเป็นก้อนพอเป็นก้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบน้ำอยู่ข้างในด้วยเพราะเกิดการติดเชื้อการอักเสบเพราะฉะนั้นเขาปวดเขารุนแรงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่มันอักเสบแล้วก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วพอมันเข้าไปแล้วมันอยู่

0: หลายปีเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็เริ่มที่จะแข็งตัวภายในด้วยก็เลยต้องผ่าหน้าท้องแล้วก็ต้องเอาออกมาน่ากลัวมากครับอันนี้
1: น่ากลัวมาก
0: ใช่แต่ว่าคือไปที่อินโดนีเซียใช่ไห
1: ม
0: นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าในบ้านเราที่มันแบบที่บอกว่าโดนแบบตอกตะปูแล้วมีตะปูออกมา
1: เออ
0: มีเส้นผมออกมา
1: อัน
0: นี้พี่ชาวว่าน่าจะเมคขึ้นมานะจากไข่แบบไข่ที่เอาไปรูปตามตัวอะไรประมาณเนี้ย
1: เขาบอกว่าเหมือนนะแอบยัดเข้าไปก่อนแล้วถือไข่แบบนี้แล้วทำมารูปแล้วก็โต๊ะออกมา
0: ถูกต้องมันมีวิธีการแบบนั้นนะครับ
1: แ
0: ต
1: ่
0: น
1: ี่คือ
0: น้องโชคดีมากๆอ่ะถูกต้องแล้วที่ทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเจอเรื่องราวของคุณใสเรื่องมนต์เสน่ห์เรื่องอะไรแบบนี้อย่าให้ผัวรักผัวหลงหรือว่าอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทำวิธีการแบบนี้ก็อย่าหาทำแล้วกัน
1: ขอบคุณนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคเดี๋ยวพักกันสัก10นาทีเดี๋ยวกลับมาต่อกับเบรกที่2นะฮะไอ้กับชั่วโมงที่2นะคร
0: ับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเทค3ระดับด้วยเดี๋ยวกลับมาสกู๊ตเดียวแชร
2: ์ข่าวเช้า
0: ตุ๊ดๆเดี๋ยวมา
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกต.ระบุว่ากฎหมายท้องถิ่นเลือกตั้งกรุงเทพมหานครไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่านอกเขตนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
10: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ังกล่าวกันต่อนะครับกกต.แจ้งเหตุไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเพราะว่ากฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยมีข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแต่ต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ในเรื่องดังกล่าวด้วยเหตุนี้สำนักงานกกต.จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยตลอดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งดังกล่าวสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ทางการเมืองตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: เมื่อเวลา 4:00 นที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่1พายุโซนร้อนไมสักนะครับคาดขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยไม่เข้าประเทศไทยนะครับแต่ก็จะทำให้มีฝนเพิ่มและฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยจะมีฝน180ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝน170นะครับขอให้ประชาชนพร้อมรับมือและวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยนะครับส่วนข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ยูเครนประกาศให้วันศุกร์นี้เป็นวันไว้อาลัยในกรุงเคียบหลังรัสเซียปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียบครั้งใหญ่สุดหลังสงครามปะทุขึ้นมานานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนเกิดระเบิดขึ้นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งใจกลางกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและได้รับบาดเจ็บ20คนส่วนสาเหตุของระเบิดยังไม่ทราบแน่ชัดชายผู้หนึ่งได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาในสภาพที่ยังมีชีวิตหลังติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมานานถึง8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเวเนซุเอลาพื้นที่หลายแห่งของโปรตุเกสรวมทั้งกรุงลิสบอนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในคลื่นความร้อนระลอกใหม่ที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 5,600 ไร่และกำลังลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนคุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
0: 10นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
1: กลับมายืนต่อแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ขอบคุณทุกตูมนะครับ
2: ครับ
1: นี่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับผม
2: ครับผม
1: นะฮะเริ่มต้นด้วย1งานนะครับผมนะฮะที่คุณฟังอยากฟังมากๆเลยของปรามี
2: ่
1: นะฮะหลุมอากาศ
2: ครับ
1: นะครับ
2: เอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงอะไร
1: เสียงใครเอ่ย
2: อ๋อเสียงโทรศัพท์มาตูมโทร
1: ด
2: ู
1: สิ
2: ดูผู้ชายค้างไว
1: ้
2: ด
1: ู
3: มันเป็นปีดลันขึ้น
2: ไม่รู้ว่าจะดูบาร์บีคิวดีหรือว่าจะดูผู้ชายถอดเสื้อแล้วปิ้งบาร์บีคิวดี
1: มา
3: คอนเทนต์ชั้น
2: ก็ว่าเสียงอะไรงุ้งงิ้ง
3: มันเป็นคอนเทนต์ชั้นเทปหน้าที่เกาหลีเขาส่งมาให้ดู
2: ใช่หรือเปล่า
3: คอนเทนต์บาร์บีคิว
1: อก
2: ใหญ่มาก
3: กูไม่เอาเลยกูไม่
1: พกโอ้เนี่ยมี
2: อกที่ไม่ใช่อกไก่แต่เป็นอกผู้ชาย
1: ถูกลีนๆด้วย
3: นี่วันนี้ฉันจะไม่ว่าพี่พุทธได้พี่พุทธว่าตุ้มเลย ตุ้มจะยอมพี่พุทธวันนึงเพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของดีเจพุทธของเราเข้าหลักสี่แล้วแล้ววันนี้นะครับมีจดหมายจากหุ้ยฉันอ่านจดหมายแฟนคลับ
1: อ่
3: ะ
2: ฟีลเหมือนแบบสมัยก่อน
3: ใช่สมัยก่อนเหมือนพี่นัทพี่แน่เลยอ่ะเขาบอกว่า for พี่ชาวพี่พุทธแอนน้องมาตูมนี่เรียกน้องด้วยเขาบอกว่าเนื่องในวันเกิดพี่พุทธวันนี้เราเตรียมฟู้ดซัพพอร์ตจากตลาดตรอกมืดหรอตอกหมีตอกหมอตอกหม้ออ๋อตลาดตอกหม้อเสาชิงช้าทุกเมนูสดใหม่สั่งทำและไปรับมาตอนตีห้ามีแอนกระเพาะปลาได้รับแล้วเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนป้านิดคุกกี้สับปะรดอเมริกันคุกกี้และซอฟเค้กกล้วยหอมจากสวีทเมเนียไบเดียร้านดังนครปฐมเขาไม่มีหน้าร้านต้องนัดรับเท่านั้นและแน่นอนว่าเราไปรับที่นครปฐมกันมานะคะฮ่าฮ่าส่วนมาม่าปีนี้ส่วนมาม่าปีนี้ก็เป็นก็แปรผันตามเศรษฐกิจนะคะทานให้อร่อยนะคะถ้าทานหมดจะดีใจมากเพราะเราเตรียมของกันถึงตีสามออกไปเอาของตอนตีสี่ยังไม่ได้นอนเลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้วันนี้มีอลองชามาด้วยชาใต้แท้ๆหวานน้อยอร่อยมากมาให้ด้วยหาทานยากมากจะมีขายที่งานอ้ำๆนะคะนี่แฟนคลับของบ้านปล.1ระวังไข่แตกนะคะเพราะไข่สด2พี่พุทธคนหล่อคนน่ารักแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบคุณที่เกิดมาบนโลกใบนี้ให้เราได้รักนี่จากคุณอุ๊คุณก้าวแล้วก็บ้านพุช FC นะครับและที่สำคัญเมื่อวานมาตุ้มพูดว่าอยากได้สกุชชี่ทุเรียน
1: ใช
3: ่แฟนคลับพุทธเปชันนะ
2: เป็นไง
3: ฉันมีสกุชชี่ทุเรียนแล้วฉันไม่ให้ไข่ยุ่งเลยฉันจะบีบเอง
1: ไหนตุ้มออกมาดูดิมีกลิ่นทุเรียนไหม
2: ขอแกะออกมาจับไปดิ
3: คุณห้ามเอากลับ
1: อ่าฮะ
3: อุ้ยดูสิหุย
2: มีกลิ่นทุเรียนปะ
3: มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นขนมหุยสกุชชี่ทุเรียน
2: หุยมันเป็นกลิ่น
3: เป็นกลิ่นขนม
2: กลิ่นแบบกลิ่นวานิลาย
1: ุบเลย
3: มันแบบสโลแบบสโล
1: เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นเบเกอรี่อ่ะ
3: เ
1: หมือนเนยสดอ่ะ
2: ทุเรียนมีสกุชชี่ที่เป็นแบบลูกทุเรียนมาเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ดูดีนี
1: ่น่ารักจังเลยเป็นไง
3: ว้าวว้าว
1: ว้าวมากเลยอ่ะ
2: เหยียดใส่ตามึงมาก
1: บีบเสร็จแล้วหันมามอง
2: จังหวะที่บีบแล้วมีลม
3: ว้าวมาก
1: เป็นไง
3: ดูนี่เป็นโอ้โหแบบสโล
1: ดูโหลมแน่นเลยอ่ะ
3: เสียงลมมันแป๊บ
1: เสียงลม
3: เสียงลมมันแป๊บ
1: สูที่มีลมด้วย
3: เสียงลมเหมือนเวลา
1: บีบไปสักพักนึงเดี๋ยวมันจะไม่มี
3: เสียงลมเหมือนเวลาพี่ชาวไปหลังสี่ทุ่ม
1: นะฮะ
2: โอ้ไม่ก
1: ็โอเค
3: อันนี้ดี
1: อันนี้ดี
3: อันนี้ของหนู
1: นะฮะดูความตั้งใจดีกว่าให้ความตั้งใจ
2: เออทุเรียนมันมีลมนะ
1: นะครับ
3: ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณบ้านพี่พุทธทุกปีอ่ะไม่จำเป็นต้องรอวันเกิดพี่พุทธอ่ะเขาจะส่งอะไรมาให้เราตลอดปลาหมอข้างดำเอ้ยอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: คุณอยากกินอีกไหม
1: ก
2: ็บอกคุณแม่
1: เราอยากกินอะไรก็สั่นหามาให
3: ้ใช่ตอนเนี้ยอยากกินหมูฝอยตุ้มสนิทในตลาดอ้ําจัง
1: ครับผม
3: อยากกินน่ะเขาจะส
1: ั่งวันที่24แล้วกัน
3: วันที่เอาหร
1: อที่ตลาดอ้ําแล้วกัน
3: อุ๊ยพี่นี
1: ่เป็นไงมีลมด้วย
3: มันแบบสโล
2: คุณชอบเน
3: ี่
2: ย
3: แบบสโลแต่นี่ขอบคุณนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวรอดูวันเกิดมาตูมแฟนคลับมาตูมจะเอาอะไรมาให
3: ้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมายได้หมดเลย
1: นะมีลม
2: ฟังไปย้อนดูช็อตที่มาตูมบีบสกุชชี่ทุเรียน
1: อ
2: ะแล้วไปเพลย์สโลโมชั่นดูน
1: ะ
2: แล้วไปดูรีแอคของมาตูมว่าแบบเขาชื่นชอบสกุชชี่ทุเรียนมาก
1: หน้าตาเขาขี้โกง
2: อ
1: ะเขาบอกเมื่อกี้นะเดี๋ยวบีบไปเรื่อยลมมันออกหมดแล้วเดี๋ยวมันจะ
3: เนี่ยพอเล่น
1: จริง
3: พอเล่นแล้วว่าไม่รู้ทัวร์จะลงปะถ้าพูดอ่ะ
2: พูดสิ
3: มันมีไว้ทำไมนะ
2: ไม่เขามีไว้ใครเครียดไง
3: เครียดอะไรอ่ะไม่เครียดกว่าหรอขยะล้นโลกเลย
2: ไม่ใช่ขยะนะ
1: แล้วคนที่อยู่ออฟฟิศอ่ะเขาช่วยได้เยอะมาก
3: อ๋อแบบสำหรับตูมมันเหมาะกับการกายภาพอ่ะ
1: อ่ะใช่ครับ
3: แต่ว่ามันลดความเครียดหรอ
1: ลดความเครียดเวลา
3: ที่ต้องบีบหรือต้องเครียดเลยนะ
1: หมายถึงว่าถ้ามันเป็นแบบว่านิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
3: แต่ถ้าอย่างงี้มันจะเครียดนะ
2: ไม่อันนี้ก็แบบมันเป็นแบบหนามทุเรียนใช่ป่ะบีบมันก็ใครเครียดดีนะเนี่ย
1: เออดูดินะครับเขาบอกเวลาทำงานเหนื่อยเวลาประชุมเจอเจ้านายด่าอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ว้าว
2: เสียงลมทุเรียนออกมาเป็นยังไงนะ
3: สโล
1: โหนะอ่ะพอฉันแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเกิดขอบคุณทุกข้อความที่อวยพรเกิดด้วย
3: รอแฟนคลับมาตูมตอนมันเกิดมาตูม
2: เมื่อกี้บอกว่าใครเครียดอะไรนะแบบเจ้านายด่าอะไร
1: เจ้านายด่าอะไรเงี้ย
2: พี่บีบเลย
1: อ่ะฮะ
3: เจ้านายด่าบ่อยอ่ะบีบเลย
1: หุยไม่น่าเชื่อเลย
3: ใครเครียดปะ
1: ถูกต้องใครที่ชอบสกูตี้ยังไม่เคยเล่นนะต้องมาเล่นลูกนี้ต้องมาเล่นลูกนี้เลยนะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันโอเคเปล่าเ
2: นี่ย
1: นี่มาเล่นลูกนี
2: ้วันนี้แฟนคลับน่ารักมากนะมีแบบเขาทำมาเป็นเซตบะหมี่กึ่ง
3: เป็นแบบเซตมา
2: แล้วก็มีไข่สด
3: แล้วมีไข่สดมาให้
2: ด
3: ้
2: วยคนอื่นเนี่ยเขาก็ได้1ซองไข่1ใบ
3: แต่
2: ว
3: ่
2: า
3: เล็ก
2: ใต้กล่องเล็กอ่ะ
3: ได้ไข่2ฟองนะจ๊ะ
2: ได้ไข่2ฟองเลยนะ
3: เออ
1: ไอ้พูดอันนี้ของจริงเหรอวะของจริงเหรอ
2: ของจริง
1: กูชี้เหรอ
2: กูชี
3: ้อย่า
1: เฮ้ยอย่างงี
3: ้เห็นมั้ย
2: พอพี่บีปุ๊บพี่หัวเราะเลยแสดงว่ามันช่วยใครเครียด
1: ไม่ถามคำนี่
2: ว่า
1: ของจริงอ่ะ
2: ของจริง
3: อยากตามงอนมาม่ามาแล้วแค่ทำไมเอาเงินไปลงกับสกุชิหมดขอบคุณมากนะครับแต่ตัวจะเก็บไว้อย่างดีเลย
1: เอาของจริงมาให้เลยอ่ะโอ้ยเฟี้ยวอ่ะ
2: อ่ะเทนเอ็กซ์สามอันดับสี
1: ่อ่าฮะ
2: เช้านี้อะไรยังไงอันดับสาม
1: ใช่ใช่ไหมใช
2: ่ใช่สิ
1: โอเคขอบคุณเลย
2: อันดับสามนะแฮชแท็กทุเรียนจริงใช่ไหม
3: ไม่มีแฮชแท็กว่ากลัวว่าฉันจะไม่เสียใจบายเติ้ล
2: ก็เซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะสำหรับเติ้ลมะติมันนะครับได้มีการปล่อย cover เพลงกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะครับที่ได้ร่วมร้องนะฮะกับเจ้าของเพลงนะครับอย่างเพอร์พีชนะครับเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างลงตัวเช้านี้ติดเทรนด์อันดับ3เลยนะครับโดยเติ้ลเนี่ยได้บอกว่าผมชอบเพลงนี้มากจนอยากจะร้องกับเพอร์พีชนะครับแล้วก็ได้บอกพี่นัทเขาก็ติดต่อให้เลยแล้วก็ได้มีการปรึกษากับพี่ออฟดูมันดิด้วยนะฮะพอติดต่อเสร็จก็เริ่มโปรเจกต์นี้กันเลยนะครับซึ่งใครอยากฟังนะครับว่า cover โดยน้องเติ้ลเนี่ยมันเพราะขนาดไหนลองเข้าไปดูในแฮชแท็กนี้ได้นะครับกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะครับ
1: ไม่วางเลยอ่ะไม่วางทุเรียนเลย
2: เขาเป็นคนรีเควสเองเขาอยากไม่แบบ
3: ถ่ายรูปขอบคุณแฟนคลับ
1: ไม่วางทุเรียนเลยเขาหยิบดูเลยนะเมื่อกี้เนี้ย
2: ครูฟังไปย้อนดูนะไปย้อนดู
1: เขาไม่วางทุเรียนเลยนะ
2: คลิปย้อนหลังจังหวะบีบจังหวะแรกอ่ะแล้วไปซูมหน้ามะตูมอ่ะโอ้โหเขาทับจิตทับใจมาก
1: ใช่เดี๋ยวให้เคเบิลเอ้ยเดี๋ยวให้น้ำท่วมตัด
2: แล้วดูจังหวะเขากรอกตามองบนอ่ะ
3: ไม่ได้พูดอะไรเลย
1: เห็นจังหวะกรอกตามอง
3: ฉันซึ้งใจที่ฉันพูดว่าฉันอยากได้แล้วเขาซื้อมาให้ฉัน
2: คุณเคยเล่น TikTok มั้ยแล้วที่เขาจะมีแบบไอ้ตัวที่เป็นหน้าใหญ่ๆหน้าคุณเป็นแบบนั้นเลยตอนบีบครั้งแรกหรอ
1: ใช่เมื่อกี้ก็ไม่วางทุเรียนเลยนะตอนรายการนี้เนี่ยเทนไอ้ขับดับ
2: บีบปุ๊บแล้วแบบหน้าแบบ
3: เอางี้ดีกว่าเรา
2: อะไรอ่ะอันดับ1อันดับ1
3: อ๋ออันดับ
2: 2และอันดับ1
3: อันดับ1อันดับ2นั่นเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับอะไรครับพี่ชาว
1: ทุเรียนนี่แหละครับ
3: ไม่ใช่เพอร์เซนต้าคีย์เวิร์ดเพอร์เซนต้าฟิลฮาร์ดนะครับหรือว่าเติมใจเติมไฟให้เพอร์เซนต้าก็วันศุกร์วันนี้นะครับความห่วงใยจากแฟนๆให้กับเพอร์เซนต้ายังมีอย่างหนักหน่วงเลยเพราะว่าช่วงนี้ทั้งคู่กำลังทุ่มเทตั้งใจซ้อมโชว์สุดพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตสำคัญนะครับอย่างเพอร์เซนต้าเดวิลส์คิสคอนเสิร์ตนะฮะจัดขึ้น 18-19 กรกฎาคมนี้นะฮะใครอยากไปส่งกำลังใจให้กับเพอร์เซนต้าสามารถเข้าไปดูได้ที่แฮชแท็กนี้เลยแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องทั้งคู่กันเยอะๆนะจ๊ะ
1: ครับนี่คือเทนเนอร์สามดาวรอเช้านี้นะฮะติดตามได้ต้นชั่วโมงที่2แบบนี้นะครับ นะคร
3: ับ
1: ผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับนะฮะเรียบร้อย
3: คร
1: ับ บีบโมโหเพื่อร่วมงานอันนี้ก็ขายเครียดได้นะครับเมื่อกี้พี่ชาวบีแล้วพี่ชาวรู้สึกโอเคเลยอ่ะเนี่ยมันมีคำถามในใจหมื่นล้านคำ
3: แฮปปี้แฮปปี
1: ้
3: น
1: ่
3: าร
1: ัก น่ารักเออไหนบีบดิบีบบีบ
3: บีบอันนี้ชอบหรือชอบนี
1: ่เออเป็นภูมิไม่น่ารัก
2: เป็นลูกอ่ะเป็นลูก
1: เป็นลูกน่ารักกว่า
2: เป็นลูกเป็นลูก
1: ก็มีสไลด์เดอร์เยี่ยมเลยอ่ะล้างจาน
3: ล้างจานได้เลยล่ะ
1: ครับผม
3: โอเค
1: เล่นตั้งแต่เด็กแล้วสกูตี้ตอนแรกนึกว่าสกอตบายเออสกูตี้ตั้งแต่เด็กแล้วแม
3: ่โอ้ยทำไมก้านไม่สกูตเลย
1: ครับผม
4: คุณฟังฝากไปตัดคลิปตอนมะตูมบีบทุเรียนครั้งแรกมาให้หน่อยนะ
3: เดี๋ยวเราไลฟ์เสร็จลบเลย
4: ทำมีม
3: ไลฟ์เสร็จลบเลย
4: ช่วยตัดมาทำมีมหน่อย
1: นะอ่ะประดุกการของเรา
4: ปรากฏ
1: ครั้งแรกสำหรับวงการคอนเสิร์ตนะครับกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ เมื่อเส้นเสียงจาก7 Divos นะครับผมรุ่นใหม่แห่งยุค2026โคจรมาพบกันเอทามชวิตเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสในอาณาจักรแห่งเสียงเพลงครับ
3: ว้าวกับคอนเสิร์ต Rookie Divos Concert คอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองครับกับคนแรกวอลวรรณรัตน์ศิลปินตัวท็อปสายอาร์ตความสามารถครบจบในคนเดียวต้าอู่พิทยาศิลปินทรงพลังออลราวเดอร์วงการแห่งเพลงไทยเก่งฮริศศิลปินไรซิ่งสตาร์ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีแจ็คกี้จากกรีนศิลปินผู้ปลุกกระแสทีป๊อปพร้อมความสามารถมากมายนุนิวชวรินลูกชายแห่งชาติสุดคาริสมากับฉายาไข่มุกแห่งเอเชียมาร์คคริสบัสศิลปินรุ่นใหม่ขวัญใจเจนเซตเมนรองที่ฮอตที่สุดและคอปเปอร์บีเอสบัสศิลปินขึ้นรูปใหม่เสียงใสที่ครองใจคนทั้งประเทศ
1: บอกเลยว่าตอนนี้บัตรเหลือแค
3: ่ไม่กี่ที
1: ่ไม่กี่ที่แล้วนะ
3: ไม่กี่ที่แล้วไปวายอยู่แล้ว
1: แสดงวันเสาร์ที่26กันยายน2026ที่ Bytech Live นั่นเองราคาบัตรเป็นไงบ้างฮะ
4: ราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,700 3,000 3,500 4,000 4,500 4,700 5,200 บาทนะครับก็ไปกดกันได้นะบัตรเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับอัปเดตล่าสุดไปกดกันได้ที่ไทย Ticket Major เลยนะครับ
1: ครับผม
4: นะฮะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่ที่ #ATimeShowbiz นะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับว่ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์คอนเสิร์ต T-POP สาย
3: Vocal
4: นะครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะนำเสนอเลยตอนนี้บัตรเหลือไม่กี่ที่แล้ว
3: อิจฉาหนูนิ่งเลย
1: ลองเข้าไปเซิร์ชดูไปกดดูแล้วกันที่ไทยเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ
4: ครับทุกสาขานะฮะ
1: ถูกต้องนะฮะ
4: หนูนิ่งแบบ
3: หนูนิ่งเป็นดาวเลยอันนี้เป็นดาวแล้วเดือนล้อมสุดๆอันนี
4: ้จริงๆนะเห็นหนูนิ่งอ่ะแล้วอยากแบบอยากโดนหนูนิ่งข่วน
1: หนู
4: นิ่งเหมือนแบบ
1: มันเขี้ยว
4: เหมือนเป็นลูกแมวน่าร
3: ักเดี๋ยวลองดู
4: อันนี้เปิดทุเรียนเบี้ยวเน
3: า
4: ะ
3: เอาทำไมอ่ะ
4: บีบคุณผมเห็นคุณบีบปุ๊บแล้วแบบเกิดเป็นขึ้นมาQuestion markเต็มไปหมด
1: นี่ค่อยปูค่อยปูกุชี่นะสุดยอด
4: ผู้ฟังตัดคลิปตอนมาตูมบีบครั้งแรกส่งไว้หน่อยเดี๋ยว
3: เก็บสีน้ำไม่ทัน
1: เออนะไม่ได้เก็บด้วยตรงนั้นนะครับนะ
4: รีบไปนะกดบัตรน้ำหรือไม่กี่ที่นะครับ
1: ครับผม
4: ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับรูกี้Divo Concert นะครับ
3: นี
4: ่ครับ
1: ไปหาน้องเจนิสกันหน่อยดีกว่า
3: เจนิสตาร์หรอ
1: ใช่ครับ
3: เจนิสตาร์เขาบอกว่า
1: ถูกแชร์ปริศนาตาม
3: สาแสงสาแสงน่ากลัวมากเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะพี่ชาว
1: เขาบอกว่าเจ้าที่ตรวจพบมีการแชทหานักแสดงอีกหลายคนด้วยนะ
3: เอาอีกคนนี้หรอ
1: คนนี้น่ากลัวมากไม่ใช่แค่น้องเจนิสตาคนเดียว
4: เนี่ยหรอคนที่ใส่เสื้อโอเอซิสนี่ใช่ไหม
3: ทำไมเขาทำไม
1: นะครับผมเขาบอกว่านักแสดงชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ไม่คาดคิดนะครับเมื่อมีชายปริศนานะครับตามมาถึงหน้าบ้านติดต่อกันหลายวันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับพร้อมกับโพสต์คลิปผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเตือนภัยและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนทั้งในวงการแล้วก็ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังภัยจากการคุกคามนั่นเอง
4: ใช่นะครับเจนิสก็เล่าผ่าน TikTok นะครับแล้วก็ในคลิปเหมือนจะนอนเล่าแล้วก็บีบสกุชชี่ไปด้วยนะอินเทนส์สุดๆอ่ะ
3: ใช่
1: คร
3: ับ
1: ผม
4: เจนิสเนี่ยบอกว่าชายคนนี้อ้างว่ารู้จักเธอเป็นการส่วนตัวแล้วก็บอกว่าคุ้นเคยกับผู้จัดการเลขารวมถึงทีมงานของเธอด้วยพร้อมอ้างว่าเดินทางมาหาเธอเป็นประจำแต่ในขณะนั้นน่ะคือเขาบอกว่าไม่มีเงินที่จะเดินทางกลับบ้านทำให้ทีมงานที่ดูแลเธอเนี่ยพยายามจะพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาดำเนินการนะครับเจนิสบอกว่าในตอนแรกเธอเองก็แอบลังเลเหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่าแบบเป็นคนที่รู้จักตัวเองแต่ว่าตัวเองเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็รู้สึกสงสารเมื่อได้ยินว่ากำลังเดือดร้อนจนคิดจะช่วยเหลืออยู่นะตอนนั้นน่ะนะฮะก็คืออยากจะให้เงิน
3: ให้เงินไป
4: แต่ทีมงานเนี่ยเตือนบอกว่าถ้าจะช่วยเหลือโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์
3: คนก็มากันสิ
4: ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกได้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบแทนนะครับภายหลังจากการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของชายคนนี้นะพบว่ามีการติดต่อแล้วก็มีการส่งข้อความหาคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนซึ่งทำให้เจนิสรู้สึกว่าเฮ้ยการตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: ครับผมนอกจากนี้เนี่ยน้องยังบอกอีกว่าคนขับรถของเธอก็รู้สึกว่าพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการคุกคามนะครับเนื่องจากหลังขับรถเนี่ยเข้ามาภายในบ้าน ชายคนดังกล่าวยังวิ่งเข้ามาพยายามส่องดูภายในรถนะ
4: โอ้ยนี่น่ากลัวมาก
1: น่ากลัวนี่น้องก็คือเล่นอยู่เตียงมีสกูชี่ด้วยนะ
4: สกูชี
1: ่นะครับผมเพื่อผ่อนคลาย
4: ครับ
1: นะครับเพื่อเช็คว่าเธออยู่ในรถหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เธอยอมรับว่ารู้สึกตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่งตระหนักว่าความเสี่ยงของลักษณะนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นเองนะครับหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาส่งกำลังใจนะครับพร้อมแสดงความเป็นห่วงใยนะครับพร้อมชื่นชมที่เจนิสตัดสินใจจะนำประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยมาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในช่วยสร้างความตระหนักนะครับเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับบุคคลสาธารณะและก็ผู้ที่อาจเผชิญเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนั่นเองครับ
4: ครับ
1: นะฮะ
3: แล้วยังไงอ่ะคือพอเขาตอนที่มาแล้วยังไงต่อ
1: ก
4: ็ควบคุมตัวไปแล้ว
1: ควบคุมตัวไปสิ
3: แล้วยังไงเขาต้องโดนอะไร
1: ลงบันทึกประจำวันซะนะครับผมแล้วก็อาจจะโดนแบบ
3: ตามมาถึงในบ้านอ
1: ่
3: ะ
1: นะฮะ
4: อุ้ยตามมาแบบส่อง
1: โดนเล็งแล้วอ่ะ
4: เกาะกระจกรถแล้วก็ดูว่าแบบ
3: เขาบอกว่าแบบผู้ชายมั่นมาในคลิปที่เขาถ่ายกันมาแบบว่ามีความแบบดันทุลังมากอ่ะ
1: นะฮะตามติดใช่ไหม
3: ใช่
1: แล้วที่สำคัญคือไม่ได้แค่น้องเจนิสคนเดียวสิทักคนอื่นไปทั่วเลยดีไปหาคนอื่นเยอะแยะมากมายเลย
3: เคยเจอนี่เคยเจอแบบเคยเจอครั้งแหละเคยพี่อ้ำ
1: อ
3: ันนี้เล่าได้ปะวะ
1: เล่า
3: ไปเถอะงานอ้ำ
1: ๆ
3: พี่รู้ป่ะขับรถตามเลยอ่ะ
1: โอ
3: ้
1: โ
3: หขับรถตามพี่อ้ำออกไปถึงบ้านอ่ะเขามาเจอที่อ้ำๆอ่ะ
1: เขารู้ว่าคันไหน
3: อ่ะรู้สิเพราะว่าคืออ้ำๆอ่ะครับมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบจำกัดในการจอดรถอยู่แล้วเน
4: า
3: ะแต่ว่าของ
4: หนูเป็นเจนิสเน
1: า
4: ะหนูเล่าแล้วหนู
1: มี
4: ส
1: กูชี่ด้วย
3: โอเคคือวันนั้นนะเหตุการณ์มันอย่างนี้พี่ๆก็คือแบบวันนั้น
1: มีลมมาด้วยอ่ะ
3: คือ
4: ห
3: ายใจ
4: หายใจแรกเหรอ
3: ใช่คือวันนั้นน่ะเหมือนเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วก็คือมีตูมีพี่อ้ำมีพี่หนิงแล้วคนก็มาเยอะมากคือหมายถึงว่าคนมาหาพี่อ้ำมาเยอะอยู่แล้วคือห้างแตกอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลาพี่อ้ำเขาจะกลับไปนะเหมือนพี่อ้ำอ่ะรีบไปเหมือนน้องหมาป่วยแล้วต้องรีบไปหาน้องหรือสักอย่างนั่นแหละแล้วพี่อ้ำเขาจะออกมาเป็นคนแรกก่อนซึ่งรถพี่อ้ำอ่ะจะจอดไว้ตรงทางออกเลย
1: สแตนบายไว
3: ้เป็นรถคันเดียวที่จอดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของตลาดไงแล้วเขาก็ล็อกไว้ให้สำหรับแบบว่าคนลงสะดวกอะไรเงี้ยคร
1: ับ
3: ก็คือคนนั้นน่ะเหมือนเขาอ่ะจะประชิดตัวพี่อ้ำตั้งแต่ในงานแล้วพยายามเอาของมาให้เช่นดอกไม้แบบช่อบัลเลอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: จริงเหรอ
3: ใช่แต่ว่าโชคดีที่บ้านแฟนคลับพี่อ้ำอ่ะเหมือนเขาก็แบบสอดส่องกันอ่
1: ะ
3: เหมือนเขารู้ว่าคนนี้แปลกแปลก
1: ระวังคนนี้
3: ใช่
1: ผู้ชายใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ประเด็นคือวินาทีที่พี่อ้ำอ่ะขับรถออกไปปุ๊บอ่ะตุ้มเห็นคนนี้เขาขับรถแล้วขับตามไปเลย
1: จริงเหรอ
3: ใช่นี่ก็เลยโทรเช็คกับพี่อ้ำแบบเฮ้ยเจ๊ดูดีมีรถคันประมาณนี้กับผู้ชายคนนี้ขับตามไปหรือเปล่านางก็ไม่ได้สังเกตนางบอกยังตามมาอยู่ยังตามไปเรื่อยๆอ่ะ
1: สติ๊กเกอร์ป่ะ
3: ไม่ใช่พี่อ้ำขับคันเก่าแล้วก็แบบแล้ว
1: ไม่คันนี้ตามใช้สติ๊กเกอร์
3: ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ของตูมแล้วพี่อ้ำขับไปอ่ะเหมือนต้องขับวนอ่ะเพื่อไม่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยอ่ะ
1: แลนดิ้งก่อน
3: นี่อยู่ในเหตุการณ์ที่แบบว่าไม
1: ่มันสุดท้ายพี่อ้ำทำไงอ่ะ
3: หลุดไปได้ครับหล
1: ุ
3: ดไปได้เขาก็หลุดไปตาม
1: โอเคเพราะคนขับรถก็ถือว่าโอเค
3: ใช่แต่เราไม่รู้เขาอาจจะเป็นแค่แฟนขับที่อยากตามก็ได้
4: ไม่ควรอ่ะไม่ควร
3: แต่คือตุ้มบอกเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยมีคนออกมาพูดหลายครั้งแล้วลิซ่าแบ็คพิงยังเคยโดนตามมาถึงบ้านล่าสุดนาเดทอะครับที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ไลน์วินมอเตอร์ไซค์อะแล้วเขาถ่าย
4: ไรเดอร์
3: แล้วถ่ายไปถึงบ้านน้องอย่างเงี้ยก็คืออันตรายจนผู้จัดการเขาต้องออกมาปรามเพราะจริงๆอะอย่าลืมว่าชีวิตความเป็นส่วนตัวของศิลปินอะคุณรักเขาให้ตายยังไงแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปคุกคามเขาถึงที่พักอาศัยเขานะ
1: ถูกต้อง
3: ไม่ได้ไม่ควรไม่มีศิลปินคนไหนดีใจที่เปิดประตูบ้านตัวเองมาแล้วเจอแฟนคลับรอ
1: ถูกต้อง
3: ไม่มี
1: นะครับผมนะฮะแล้วก็ชื่นชมในผลงานแล้วกันแล
3: ้
1: วก็ไปตามเชียร์
3: ไปตามงานตามอีเวนต์ซี่
1: ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวเบสพูดยังไงเดี๋ยวกลับมายืนต่อแฉ
4: เช้าเช้า
1: เช้าพุธ
3: ตุ่มตุ่ม
1: ให้เวลาน้องตุ่มบีบสกูชี่แป๊บนึงจูบจักรยาน
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: ข่าวเช้า
3: ครับรุตูมนะครับ
4: ครับมีผู้ฟังย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่ first time การบีบสกูชี่ทุเรียนของมาตูมเรียบร้อยแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมเลื่อนข้อความกลับข
5: ึ้
4: น
5: ม
4: าอ
5: ี
4: ก
5: นึ
4: งมีแล้ว
3: มีแล้วเหรอ
4: นี่ไงเดี๋ยวขึ้นอีกนี่บอกว่าย้อนไปดูแล้วหน้าค่อนข้างอึ้งเข้าความคุณประทองโอคิมบอกว่า
5: อย่าตัดลงนะ
4: เก็บอารมณ์ได้แต่เก็บสีนะ
5: อย่าตัดลงนะอย่า
4: ชอบมากคุณประทอง
5: ไม่เอาตุ้มรักแฟนคลับพี่ผู้ตุ้มไม่ได้ตอนแรกอะตุ้มตกใจเพราะตุ้มไม่คิดว่าเฮ้ยเท็กเจอร์มันจะแน่นแบบว้าวขนาดนี้ไงไม่เคยเล่นไม่เคยบีบเลยทุเรียนอะครั้งแรก
4: ไหนดูสิมีคนส่งคลิปมาไหม
5: พี่พูดวันนี้วันเกิดนะทำตัวดีๆทำตัวดีๆเป็นของขวัญให้น้องหน่อยสิเช่นอ่านข่าวต่อไป
4: เก็บอารมณ์ได้เก็บ
5: อ่ะข่าวเบาสมองกันบ้างไหม
4: เอาสิ
5: เราเปิดมาเครียดกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วเราขอข่าวเบาสมองบ้างดีกว่า
3: เอาเรื่องอะไรอ่ะ
4: ความลื่นล้มทางภาษาไหม
3: เอายังไง
5: ได้ดิ
4: กับคำว่าพอได
3: ้
4: คำว่าพอได้ของเราไม่เท่ากัน
5: ยังไงอ่ะ
4: ยกตัวอย่างเช่นสกุชี่ทุเรียนพอได้ไหม
5: อุ้ยพอได้แล้วครับ
4: ไม่ใช่พอได้มั้ย
5: ก็พอได้แล้วครับ
3: นะหลายคนอาจตีความหลายอย่าง
5: ได
3: ้พอได้ก็คืออาจจะโอเค
5: พอได้
3: อาจจะโอเคไม่ได้น่าเกลียดอะไรมันก็โอเคไม่มีปัญห
4: า
3: แต่คนอาจรู้สึกตีความว่าไม่ควรนำเสนอต่ออ
4: ่ะคุณฟังลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับว่าสรุปงานนี้ผ่านไหมนะครับมีคนไปเห็นแชทนี้แล้วก็แอบใจหายแทนคนส่งเหมือนกันนะเรื่องของเรื่องก็คือมีน้องคนนึงเนี่ยเขาทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจแก้ตัวอย่างงานแล้วก็หวังว่าจะส่งงานสวยๆให้เจ้านายเนี่ยตรวจเช็
3: ค
4: ส่งงานไปนะครับเป็นไฟล์นะฮะแล้วก็พิมพ์ข้อความในแชทเนี่ยกลับไปหาเจ้านายนะบอกว่าหนูแก้ตัวอย่างมาแล้วค่ะพอจะได้ไหม
3: นี่
4: เจ้านายก็เลยตอบกลับมาสั้นๆนิ่งๆว่า
3: ครับผม
4: พอได้แล้วครับ
5: ก็คือสองความหมายพอได้แล้วครับก็คือเออมันผ่านแล้วนะมันพอได้แล้วแหละมันพอแล้วพอได้น่าจะพอได้แล้วล่ะครับหรือมึงพอได้แล้วที่จะทำพอได้แล้วนะน้องมันตีได้สองความหมาย
4: ไม่คือเจ้านายเนี่ยคิดว่าที่น้องอ่ะพิมพ์มาบอกว่าพอจะได้ไหมคะ
3: นี่
4: เหมือนไม่พอใจเจ้านายว่าแบบเลิกสั่งให้หนูแก้สักทีได้ไหมพอจะได้ไหมคะ
3: ก็คือถามแกมประชดประชดพอจะได้ไหมคะ
4: แต่เจ้านายก็เลยพิมพ์มาบอกว่า
3: ครับผม
4: พอได้แล้วครับ
5: สมมติแบบยกตัวอย่างอีกอันนึงสมมติแบบมีแฟนคลับพี่พูดถามว่าแบบเฮ้ยสกุชชี่ทุเรียนที่ส่งไปมาตุ้มเล่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงสนุกไหมมันดูดีไหมเท็กเจอร์แบบพอจะได้ไหมคะตัวก็ต้องตอบไปว่าพอได้แล้ว
4: คือถ้าข้อความเนี้ยผมว่าความหมายมันเปลี่ยนเพราะว่ามันเติมคำว่าจะไปมันเลยความหมายเปลี่ยน
3: ครับ
4: เจ้านายอ่านแล้วแบบเฮ้ยนี่ประชดปะเนี่ย
3: หรือไม่ก
4: ็แค่ให้แก้งานแล้วมาถามว่าแบบ
3: ส่งสกุชชี่ให้น้องมาตูมไงนะครับผมพี่มาตูมได้สกุชชี่ยัง
5: ได้แล้วครับ
3: พอได้แล้วครับ
5: อ๋อพอได้แล้วครับ
3: ครับผมนะสุดยอดเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่คนตีความหมาย
4: ไม่หรอกผมว่าน้อง
5: ทำไมเปลือกทุเรียนร้อง
3: เสียงแห้งเหรอรีบทำไง
4: ผมว่าถ้าน้องตัดคำว่าจ่าออกอ่
3: ะ
4: เจ้านายอาจจะไม่เข้าใจผิด
3: พอได้ไหมคะ
4: เช่นหนูแก้งาแก้ตัวอย่างกลับมาแล้วนะคะพอได้ไหมคะเจ้านายก็จะคิดว่าอ๋อโอเคแก้งานมาแล้วแบบพอได้ไหมเจ้านายก็จะตอบว่าอืมพอได้นะ
3: เจ้านายก็ตอบไม่มีคำว่าได้เหมือนกันพอแล้วครับ
4: เจ้านายก็ตัดคำว่าได้ออก
3: ถ้าได้มาก็ตัดได้ออก
5: พอจะได้ไหมครับ
4: เก็บอารมณ์ได้ครับ
5: นะเอ้ยตัวแฮปปี
3: ้
4: แต่
3: เก็
5: บ
4: แต่สีหน้าเก็บไม่ได้เลยครับ
3: สุดยอดเลยเล่นทั้งวันในวันนี้นะครับ
5: วันนี้จะเล่นกับสกุชชี่พี่พุทธแบบแฟนคลับพี่พุทธทั้งวันเลยสัญญา
3: เดินไปไหนอยู่ที่นะอย่าเห็นยี่
4: ผมกลับไปด้วยนะ
5: เอากลับ
4: หกโมงเย็นวันนี้ลงสตอรี่ด้วยนะ
5: ได้เลย
4: ว่าสกุชชี่ทุเรียนยังอยู
5: ่เอางี้เดี๋ยวไปอ้ำๆด้วย
4: โอเค
3: สุดยอดนะฮะแล้วหกโมงเย็นก็ลงคลิปด้วยนะว่านิ่มยังนะครับตอนเย็นอ่ะเลยนิ่มยานิ่มแล้วนะ
5: เดี๋ยวเราไปแช่น้ำดู
3: ครับผม
5: นะฮะอ่ะ ไปกันต่อที่ข่าวเบาสมองของเรานะครับก็คือไวรัลป้ายร้านขายไก่นะครับซึ่งเป็นร้านขายไก่ทอดเนาะตอนแรกเนี่ยนึกว่าขายเพราะขาย10บาทแต่ชื่อร้านต่างหากที่เราไม่เข้าใจคือเพจ Facebook นะครับผมทำวิสุทธิ์นะฮะเขาบอกว่ามีการโพสต์ร้านไก่ทอดร้านหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลคือตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องราคาขายเพราะว่าเขาขายเพียง10บาทแต่ความจริงไม่ใช่เพราะชื่อร้านก็ทำให้เป็นไวรัลได้เช่นเดียวกันสรุปเนี่ยชื่อร้านเนี้ยอ่านว่ายังไงกันแน่คนที่ดูรูปเข้ามาคอมเมนต์พี่คิดว่าเขาอ่านว่าอะไร
3: ถ้าพี่ชาวเดินผ่านพี่ชาวจะอ่านว่าตามาดไก่ทอด
5: ตามาดไก่ทอดตูมอ่านว่าตามารถไก่ทอด
3: ต่อเต่าสระอามอม้าสระอาแล้วก็รอเรือถอถุง
5: ตามารถ
3: ตามารถ
5: ตามารถ
3: ไก่ทอดไก่ทอด
5: ก็คือตามารถ
3: ฮะคนขายชื่อตามาแล้วก็อาจจะเป็นรถที่ขายไก่ทอด
5: ตามาตามารถไก่ทอดคือตาไม่ได้มาแท็กซี่ไงตามารถไก่ทอดเลย
3: อ๋อตาคือมารถไก่ทอด
5: คุณตาเป็นคนขายไก่ทอดแล้วมารถไก่ทอดไม่ได้มารถแท็กซี่ฉันเข้าใจแบบนี
3: ้
5: ตาไม่ได้มาซาเล้งตาไม่ได้มารถเมย์ตาไม่ได้มารถไฟเพราะตามารถไก่ทอดฉันเข้าใจแบบนี
3: ้คือมาพร้อมรถเลย
5: ใช่มากับรถไก่ทอดเลยนะไรราคา10บาท
3: ส่งไอ้พุทธไปซื้อดีกว่า
6: ไปซื้อที่ไหนร้านเลย
3: ร้านเนี่ยพุทธอ่านว่าอะไร
6: ตามารถไก่ทอด
3: ตามารถเหรอ
6: ตามารถ
3: เหมือนกัน
5: ตามมาเหมือนกันงั้นหนูอยากถาม
3: ความหมายเดียวกันไหมตามารถคือตามารถก็คือตามารถไก่ทอด
5: ใช่
6: ตามารถไก่ทอดแต่ว่าตาไม่ได้ขายไก่ทอดนะตามากับรถไก่ทอด
3: อ๋อ
5: ไม่แล้วคำถามจะมีคำถามนึง
3: ว่า
5: แล้วยายมารถอะไร
6: ยายมาแก๊ป
5: อะไรนะ
6: ยายมาแก๊ป
5: นี่เขาตั้งชื่อร้านให้งงทำไม
3: เอา
5: ขาย10บาทก็น่าจะขายดีอยู่แล้วพอตั้งชื่อร้านแบบนี้คนงง
3: ครับผมมีฉลูไหม
5: ฉลย
3: เออนะฮะ
6: แกไม่กำลังดูว่าชื่อ
3: นะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาเม้นกันเยอะแยะมากมาย
5: และสุดท้ายแล้วว่าร้านนี้ชื่อว่าอะไรตามารถหรือว่าตามา
6: ตามารถตามารถไก่ทอด
5: ใช่ไหม
6: ก็อ่านตรงตัวไงตามารถไก่ทอด
5: ตามารถไก่ทอด
3: ผมว่าเขาไม่ได้เว้นไงเขาไม่ได้เว้นวรรคไงคนก็เลยอ่านว่าตามารถไก่ทอดนะครับแต่ถ้าเว้นวรรคเนี่ยตาแล้วก็ถ้าบอกมารถไก่ทอดอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่า
5: หรืออ่านว่าตามารถือ
6: เป็นโคเรีย
3: ขยันบาลีนะ
6: ตามาทรือมาทรือตามาทรือมาทรือ
3: ไปเก่งบาลีซะแล้ว
6: หรือจริงๆแล้วตาเขาชื่อมารถก็เลยเป็นแบบตามารถไก่ทอด
5: หรือเขาชื่อตามา
6: ดเหมือนมาตุ้มไก่ทอดเงี้ยนึกออกไหม
5: เออเอาเป็นว่าการตั้งชื่อร้านเนี้ย
6: ร้านอยู่ไหน
5: ประสบความสำเร็จนะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ใช่ไวรัลเลยนะ
6: เกิดข้อถกเถียงร้านอยู่ไหนอ่ะฝากไปถามคุณตาให้หน่อยได้ไหมว่าตกลงแล้วชื่อร้านคืออะไร
3: อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย
6: เออ
3: นะคะ
5: ฉันว่าชื่อตามาดเว้ยเพราะว่าตามหลักแล้วการใช้ชื่อก่อนอาหารเป็นเรื่องปกติยายนงขนมเข่ง
3: ฮะ
5: ใช่ปะนายพงข้าวมันไก่ตามาดไก่ทอดตามารถไก่ทอดมัน
6: เขาชื่อมารถก็ได้นะ
5: มันเป็นกริยา
6: ดีเจอาร์ตยังชื่อมารถเลย
3: ตาเนี่ยอย่างนี้มาตูบอกอาจจะชื่อสามารถชื่อเล่นชื่อพี่มาดก็เลยเรียก
5: ตามา
3: ดตามาด
5: ไอตามา
3: ดตามาด
5: คนไทยชอบแบบนี
3: ้หรือไม่ก็คือชื่อมาอย่างเดียวชื่อมาอย่างเดียวตามาแล้วก็รถนี้ที่ขายเนี่ยขายไก่ทอดอันนี้ก็ตีความ
5: ตามารถไก่ทอด
3: นะหรอถูกต้อง
5: แล้วไม่ใช่เพราะว่าคำว่าตามาตามาดอ่ะมันเป็นอักษรเดียวกันในขณะที่ไก่ทอดแตกต่างแสดงว่ามันแยกมาให้แล้วเห็นไหม
3: ครับก็คือเป็นคนส่วนกันนะครับ
5: เอางี้แฟนคลับพี่พูดครับตุ้มอยากกินฮะตามาดไก่ทอด
3: ตามาดไก่ทอด
5: 10บาท
3: ตามารถไก่ทอด10บาท
6: คุณกินทุเรียนก่อน
5: ทำไมอ่ะทุเรียนเป็นสกุลชี้กินไม่ได้อย่ากินนะผิดกฎปิดไม่ได้นะเด็ก
6: เริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วอุ้ย
3: บีบแล้วบีบแล้วบีบแล้วบีบแล้ว
6: บีบ
3: เออ
6: ไข่เค
3: ี้ยวไข่เคี้ย
5: วโอ้ยลมออกตรงนี
6: ้ไข่เคี้ยวไข่เคี้ยว
3: คุณบางส่งมาแล้วกันว่าอ่านว่าอะไรตามมารถหรือตามมาดหรืออ่านอื่นได
5: ้ตามมาด
3: คุณบางบอกว่าส่วนใหญ่มาดค่ะมาดค่ะมาดค่ะนะครับ
6: ครับอ่ะเรื่องเบาๆอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับเห็นผลทันตาโรงพยาบาลรามเขาได้มีการจัดสัมมนาครับผู้ฟังเป็นการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโรคการนอนไม่หลับนะฮะพอการจัดสัมมนานะครับเกี่ยวกับโรคการนอนไม่หลับปุ๊บผลคือ
5: ยังไง
6: คนที่มานั่งฟังปุ๊บ
4: หลับทันที
5: ให้ดูเลย
3: โอ้ได้ผลเลยเนาะ
4: ไม่ต้องพึ่งเมลาโทนินไม่ต้องพึ่งยานอนหลับไม่ต้องพึ่งการนั่งสมาธิแค่คุณเข้าไปอยู่ในงานสัมมนาคนก็นั่งหาวและนั่งหลับไม่ใช่คนเดียวนะพี
3: ่ครับ
4: เนี่ยพี่ดูรูปดิหลับกันเป็นเบื่อเลยอ่ะ
3: โอ้ฟังปุ๊บหาวปั๊บเลยนะนะฮะไม่รู้เมื่อคืนอดหลับอดนอนมาจากไหนนะครับผม
4: ครับ
3: ซึ่งภายในงานก็เป็นประชาชนเนี่ยมาร่วมงานกันนะครับลงทะเบียนเข้ารับฟังกันเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพิธีกรมีการบรรยายออกมายังไงแต่ผลที่ได้คือ
4: เกือบทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาต่างพากันหลับกันเกือบหมดนะฮะซึ่งได้มีการปล่อยภาพออกมาให้เราได้เห็นกันในโซเชียลนะถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเน็ตกันนะครับแล้วก็บอกว่าทรงเนี้ยกลับไปบ้านตาค้างรบกวนคุณหมอขึ้นพูดอีกสักประมาณช่วง 2:00 น.นะจะได้หลับสบาย
3: แม่บอกขอซื้อคำบรรยายมาเปิดฟังทีนะครับแม่อยากนอนบ้างอะไรบ้างนะครับมีคลิปบรรยายไหมคะพอดีไม่อยากให้คุณยายทานยานอนหลับบ่อยๆครับอ
4: ันนี้ดีนะ
3: อาจารย์ควรจัดไลฟ์สดตอนกลางคืนนะคะ
4: ครับ
3: จากใจคนนอนหลับยากที่ต้องการฟัง ASMR ทุกคืน
5: นี่
4: ASMR
5: อุ๊ย ASMR หร
4: อนี
3: ่นี่นะฮะ
4: ลมขอลมหน่อยขอลมหน่อยเหมือนฟีลเหมือนแบบ
5: เหมือนในโรงงานทำสี
4: ฟีลเหมือนสูบรถจักรยานอะ
3: ครับผมว่ากลิ่นทุเรียนหึงเลยดิ นะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไวรัลที่ได้รับความสนใจแล้วก็ฮือฮากันไปนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าผู้บรรยายฟังแล้วน่าเบื่อมันก็สามารถเกิดอาการนี้ได้นะครับขออนุญาตนอนดีกว่าหลับก่อนดีกว่านะครับแต่ก็อ่ะเอามาฝากกันขำๆนะครับนะฮะอ่ะเบรกก่อนเน
5: า
3: ะ
5: เอาไปเบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาปิดชั่วโมงด้วยกันนะฮะกับชาพุทธกับตุ้มตุ้มจ้ะ
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
6: อ่ะกลับมายืนต่อแฉ
7: เช้าๆ
6: กลับมาตุ้มๆนะครับ
7: ครับ
6: นะครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าเสียงหมอของนุ่มนิ่มกล่อมเลยค่ะนะฮะเสียงเหมือนตอนแม่กดโทรมาค่ะ
7: ครับ
6: แป๊บเดียวหนูหลับเลยค่ะนะครับไม่อยากพูดกับแม
7: ่ควรทำเป็นแบบเป็นคลิปออกมาแล้วก็เอาลงโซเชียลเนาะเผื่อว่าใครนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเปิดฟังผมว่ากลางคืนก็น่าจะหลับได้ง่ายเน
6: า
7: ะเพราะว่าคนในงานหลับเกือบหมดเลย
6: ใช่
7: จากภาพที่เราได้เห็นในโซเชียลเมื่อก
6: ี้เราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันถึงหลับง่ายกัน
7: เผื่อบางคืนแบบเรานอนไม่หลับเงี้ยจะได้เปิดฟัง
6: ครับผม
7: จะได้นอนหลับสบายครับ
6: นะคร
7: ับ เบาๆกันอีกสักข่าวนึงไหม
6: ได้ฮะ
7: ไวรัลคู่แฝดชนะเลิศคณิตศาสตร์ในโรงเรียนทั้งคู่นี่คือคู่แฝดนี่คืออยู่แค่ม.1 เองนะ
6: อุ๊ยยังไง
7: กะแต่ชื่อเนี่ยคือกินขาดเข้ากับวิชาเลขเลยนะครับอันนี้จาก Facebook ของคณิตศาสตร์โรงเรียนที่บึงกาฬมีการประกาศผลการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนระดับชั้นม.ต้นซึ่งพอเห็นชื่อทีมชนะรู้ทันทีว่าเก่งแต่เกิด
6: คู่แฝดเลยเหรอ
7: คู่แฝด
6: คนแรกชื่อ
7: คนแรกชื่อเด็กชายแคลคูรัส
6: โอ้โหสุดยอดแคลคูรัส
8: ชื่อเลิศจัง
7: แคลคูรัส
8: น้องแคลคูรัส
6: โอ้โหแม่
7: เป็นไง
6: แม่นักเรียน
7: เด็กชายชวลิตก็คือ
6: เหงาเลย
7: เหงาเลยเด็กชายพุทธิชัย
6: เหงาอีกแล้ว
7: โอ้ให้จบอยู่ที่ยุค90 2000เลย
6: ครับผม
7: เด็กชายเตชินเป็นไง
8: แพ้ว่
6: ะคนที่2ชื่ออะไร
8: น้อง
7: พีทาโกรัส
8: พีทาโกรัสพีเจเป็นไงอ่ะเครียดเลยนะเฮ้ยพีเจนายไม่ว่างหรองั้นเดี๋ยวเราขอชวนพีทาโกรัสไปเที่ยว
6: แล้วมีน้องสาวด้วยนะ
7: น้องสาวชื่อ
6: สควอดรูท
8: เออ
6: เรามี3คนเลย
7: แคลคูลัสแปลว่าอะไรอ่ะ
8: แคลคูลัสกับพีทาโกรัสไง
7: ไอ้นี่หรอไดโนเสาร์หรอ
8: ไม่ใช่เลขาคณิต
6: เออ
7: หรอ
8: การถอดสูตรของเพชร
6: สู
8: ตร
6: ไดโนเสาร
8: ์สูตรพีทาโกรัสกับแคลคูลัสไงเป็นมุมการบวกนี่ไง
7: บวกฉันตกเลขไง
8: เอาจริงป่ะยังเป็นสิ่งที่ตุ้มสงสัยจนถึงทุกวันนี้เลยอะ
7: เรียนไปเพื่ออะไรใช่ป่ะ
8: สอนตุ้มทำไมวะ
6: เครื่องคิดเลขก็มี
8: ไม่ได้เออแล้วโตมาสุดท้ายทุกคนใช้เครื่องคิดเลขกับ AI
6: ครับผม
8: ทุกคนเด็กสมัยนี้ใช้ChatGPT ทำกันบ้าน
6: ครับ
8: แต่ไปสอนพีทาโกรัสทำไม
6: ฝึกความ

0: มองบนทำไม
1: แล้วครับ
2: เก็บอารมณ์ไม่ได้เก็บอารมณ์ได้เก็บหน้าไม่ได้คืออะไร
0: สีหน้าก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้คือให้ชนะเลิศไปเลยนะครับผมคุณแม่ก็ตั้งใจคุณแม่น่าจะเป็นอาจารย์เชื่อพี่สิ
2: คุณแม่น่าจะแบบชื่นชอบคณิตศาสตร์
3: แม่อาจจะเป็นครูสอนเลข
0: ลูกอาจารย์อุ
3: อาจารย์อุไหนวะ
0: ฟิสิกส์เคมีชีวะ
3: ครับเป็นไปได
2: ้ปิดท้ายเรื่องบอลหน่อยไหม
3: ได้เลยวันนี้มันเกิดคุณทำอะไรผมให้คุณเต็มที่เลยคุณพู
2: ดให้มาตูมดีกว่าปิดท้ายเรื่องบอลสักนิดนึง
0: เอารายงานข่าวบอลก็ขนาดของมาตูม
2: ไปส่องดาวซันโบฟุตบอลโลกกันหน่อยหลังจากที่มาถึงรอบ16ทีมสุดท้าย
3: ได้เลยครับก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026หรือฟุตบอลโลกครั้งที่23เนี่ยนะกำลังจะผ่านเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายแล้วจ้า
2: 16ทีม
3: คือตูมอ่ะจะบอกว่า16ทีมแหละแต่อยากรู้ว่าพวกพี่ฟังตูมอยู่หรือเปล่า
0: โอเคโอเค
3: จะผ่านถึงรอบ16ประเทศสุดท้ายแล้ว
0: 16เลยฮะ
3: 16ประเทศสุดท้ายปะ
2: 16
3: ประเทศสุดท้าย16ทีมสุดท้ายพร้อมกับสถานการณ์ตำแหน่งดาวซันโวสูงสุด ยังคงเบียดกันสุดๆหลังแฮร์รี่เคนเนี่ยเมา2ประตูในเกมอังกฤษเฉือนชนะ DR คองโกขยับขึ้นมาเทียบเท่า5ประตูเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าจากทีมชาตินอร์เวย
0: ์
3: ส่วนผู้นำยังเป็นคีลียันเอ็มบัปเป
0: ้
3: กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเท่ากับลีโอเนลเมสซี
0: ่
3: กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา
2: สรุปใครยิงเยอะสุดตอนนี้
3: ตอนนี้นะครับคนที่ยิงเยอะสุดเนี่ยอยู่ที่คีลียันเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสเท่ากับลีโอเนลเมสซี่อาร์เจนตินา6ประตูเท่ากัน
2: เก่งมาก
3: เท่ากันเลยรองลงมาเนี่ยไม่ใช่หมาไม่ใช่หมูไม่ใช่แมว
2: แต่
3: เป็นเออร์ลิง
0: อ๋อเป็นเออร์ลิงนะฮะเออร์ลิงน่ารักเนาะเออร์ลิงกิง
2: ๆเออร์ลิง
0: เออร์ลิงกิง
3: ๆเออร์ลิงไม่เศร้าไม่โศกไม่เหงาเพราะ
0: ว่า
3: ฮาแลนด
0: ์อ๋อดินแดนแห่งความฮา
3: เออร์ลิงฮาแลนด์นอร์เวย์ยิงไป5ประตูครับและแฮร์รี่ที่ไม่ใช่พอตเตอร์แต่
2: เป็นแฮร์รี่
3: ผัวบาร์บี้แฮร์รี่เคน
0: แฮร์รี่นี่หมายความว่าอะไรแฮร์รี
3: ่แฮร์รี่แปลว่าขนเยอะฮะใช่เป็นอัดมาจากอังกฤษเนาะได้ไป5ประตูครับและจากนั้นก็รองลงมานะครับฝรั่งเศส4ประตูเป็นอูมานเดมเบเล่นะครับอิสมาอิลซาเซเนกัล4ประตูวินิซิอุสจูเนียร์บราซิลนะฮะ4ประตูเดนิสอุนดาฟเยอรมัน3ประตูนะครับโคดี้กักโปเนเธอร์แลนด์3ประตูแล้วก็คูเลียนกิโยเนสเม็กซิโก3ประตูนะครับซึ่งไมเคิลโอลิเซ่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาทำแอสซิสต์มากที่สุดนะไปถึง5ครั้ง
2: ร
3: องลงมาคือบรูโน่ไม่ใช่บรูโน่มาสิ่งเดียว
2: แต่เป็นบรูโน่อะไรฮะ
3: กีมาไรส
0: ์
3: นี่บางฝั่งบราซิล4ครั้งนะฮะแล้วก็มีนอร์เวย์นะครับมาตินโอลิกา3ครั้งโรเบโตอัลวาราโดเม็กซิโก3ครั้งฟอร์เรียนเวสต์เยอรมนี3ครั้งแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักสวีเดน3ครั้ง
0: คุณกิมจิแล้วบอกมาแล้ว
3: ว่า
0: ไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาแต่เขาคือ
3: เออลิง
0: ครับผม
2: เออลิงลั่น
0: อยากให้พี่อ๋องกับพี่มาตูมอ่าน
3: รอนะ
0: ร่วมกัน
3: คุณเตรียมใจนะ
0: ครับ
3: เพราะว่าผ่านบอลโลกกรกฎาคมไปสิงหาคือเทศกาลนางงามแล้วค่ะ
0: ไม่มีปัญหาสบายอยู่แล้ว
3: Miss Universe Thailand
2: ไม่เคยกลัวอยู่แล้ว
0: ถูก
2: นี่เข้าเนื้อหมดแล้ว
3: ปีนี้ใครเป็นตัวเต็ง
2: Miss Universe
0: Thailand
3: อุ้ยโห
0: เป็นไง
3: โถคุณแค่ follow ต้นหอมผมก็รู
0: ้แล้วไม่ผมเชียร์เขาอยู่แล้วหน้าปาโตริโกภาษาอังกฤษเป๊ะภาษาไทยเยี่ยมและที่สำคัญจริตดีขายของเก่งด้วย
3: แต่นี้เชียร์ใครรู้ป่
0: ะ
3: เชียร์พี่หอมเป็นพีดีอุบลน่ะน้องที่ได้น้องรถเมย์
0: รถเมย์
3: เธอสวยมากนะ
0: รถเมย์นี่คือทรงนางงามนางแบบเลย
3: คือหน้าใหม่แบบใหม่นี่คือแบบอยากให้จับตาดูเลยไม่รู้ว่าพี่หอมจะกรูมมิ่งยังไง
0: ครับผม
3: เธอฉันชอบหน้าเขามากเนี่ยน้องคนนี
0: ้
3: สวยแบบ
0: ถูกต้องแล้วแต่งออกมาได้หลายแบบด้วย
3: ใช่แล้วแต่งมาแบบเป็นลุคคมก็คมเลยดูแพงเลย
0: ใช่นะครับผมไอ้ที่สำคัญเคล็ดลับคือเขากินส้มตำก่อนกับประกวดทุกวันนะฮะ
2: จริงเหรอทำไมอ่ะ
3: สายอุบลเขาชอบปลามาก
0: ใช่น้องเทรน่าก็กินแบบว่าส้มตำแล้วก็เวลาที่เขาประกวดเนี่ยเขาไม่กินข้าวเลยนะทั้งวันเลย
2: กินแต่ส้มตำ
0: หลังสี่ทุ่ม
3: นั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำมันเก่งเรื่องนางงามเป็นผู้
0: โถไม่มีปัญหา
3: ไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวไม่ใช่แพะแต่
0: เออร์ลิง
3: ถูกต้องฮะ
0: ฮาแลนด
3: ์ขอขอบคุณนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบที่สุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคครับ

0: แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องพุทธด้วยนะฮะ
1: ขอบคุณครับพี่ชาวครับขอบคุณพี่พุทธนะ
2: ขอบคุณบ้านพี่พุทธอีกครั้ง
0: สำหรับการขอบคุณพุทธด้วยขอบคุณพี่ตุ่มด้วยน้ำท่วมด้วยนะฮะขอบคุณตั้งทีมกองพี่กวงด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องเคเบิลนะจ๊ะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันแก๊งพวกเราก็วันพฤหัสศุกร์นะฮะนะครับผมกับแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ชาวพุทธ
1: ตุ่ม
0: วันนี้ไปก่อนสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
6: EFM Fandom Live
7: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับผม
7: ครับคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
11: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอตใช่หรือไม่
12: ใช่ครับ
7: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
12: เอาความจริงไหมครับ
7: ใช่ค
11: ่
7: ะ
11: ถามนอตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
12: ใช่ครับ
11: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
12: ใช่จริงครับผม
7: ทั้งตัวและหัวใจ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
7: ว้ฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยยืนยันว่ามีข้าราชการระดับสูงเอี่ยวและย้ำว่าจะไม่หยุดสอบเพื่อต่อเพื่อขยายสู่ผู้ร่วมขบวนการนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
12: มีรายงานถึงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสอบเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการสอบซึ่งพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย5รายซึ่งจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสําหรับทั้ง5คนและหากพบผิดวินัยจะมีการลงโทษตามกระบวนการตามขั้นตอนต่อไปเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและหากพบมีความผิดทุจริตก็จะให้ออกจากราชการอย่างไรก็ตามสำหรับทั้ง5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดจะต้องรอผลการสอบสวนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
5: ผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานว่าเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมวันที่1กรกฎาคม2569นะครับในเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งโดยมีใจความว่าด้วยนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569ดังนั้นนายรัชพงษ์จึงพ้นตำแหน่งตั้งแต่วันดังกล่าวสำหรับนายรัชพงษ์ชูแก้วนะครับเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยและมีเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดสงขลานะครับเขตอำเภอหาดใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่21เมษายน2569ครับไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลเพื่อให้การนอนหลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี10ประการติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
13: วิธีการที่ช่วยให้นอนหลับเพียงพอและสุขภาพอนามัยดีในการนอนหลับตามหลัก10ประการที่สามารถปฏิบัติได้มีดังนี้1รับแสงแดดในตอนเช้าอย่างเพียงพอ30นาที2 นอนงีบหลับตอนกลางวันไม่ควรเกิน30นาที3ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ4หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนหรืออาหารมื้อหนักอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนเข้านอน5หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนเข้านอน6เข้านอนและตื่นให้ตรงเวลาทุกวัน7ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเตียงที่นอนต้องนอนสบาย8ผ่อนคลายไม่วิตกกังวลก่อนนอน9ใช้ห้องนอนเพื่อนอนเท่านั้น10หากนอนไม่หลับภายใน30นาทีให้อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆส่วนระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-5 ปีควรมีระยะเวลาในการนอน 11-13 ชั่วโมงนักเรียนวัยเรียนอายุ 5-10 ปีควรมีระยะเวลาการนอน 10-11 ชั่วโมงวัยรุ่นอายุ 10-17 ปีควรมีระยะเวลาในการนอน 8 ชั่วโมงครึ่งถึง 9 ชั่วโมงครึ่งขณะที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรมีระยะเวลาในการนอน 7-9 ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ปิดท้ายกันที่ราคาทองนะครับเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 นาทีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียวเลยครับ 1,550 บาทส่งผลราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,141 บาท 96 สตางค์นะครับขายออกบาทละ 66,450 บาทนะครับส่วนทองแท่งรับซื้อบาทละ 65,450 บาทและขายออกบาทละ 65,650 บาทครับ
14: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 13

0: หนังทุนต่ำจากพี่ส้มมารีนะครับเพลงนี้ยอดวิวใน YouTube เช็คล่าสุดทะลุ2ล้าน4แสนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ามาในชาร์ตของเราสัปดาห์แรกนะครับอันดับที่13เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับมาดูกันหน่อยนะครับเพลงนี้จะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับติดตามกันได้บ่าย 3 ถึง 5 โมงในช่วง Playlist of the Week กับน้อง DJ พีมครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ

สารสุขอะตอมชนะกันนะครับจัดให้ในวันศุกร์แบบนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะฮะดีเจเคเบิลมาแล้วมีข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่พุทธเข้ามาเพียบเลยนะครับวันนี้วันเกิดพี่พุทธนะคุณผู้ฟังอยากจะส่งข้อความอะไรถึงเขานะฮะคุณส่งมาได้เลยแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินหรือว่าอยากจะเปิดเพลงอะไรให้พี่พุทธนะฮะที่เดิมเหมือนเดิมเลย

ถ้าพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยเวลาเราจะช้อปอะไรนะครับก็ต้องวางแผนกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านเนาะแล้วพอดีกับช่วงนี้ที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับไทยช่วยไทย plus ใครที่กำลังเล็งของเข้าบ้านอยู่วันนี้ครับเบิ้ลมีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ Index Living Mall ครับจัดงาน Index Clearance Sale นะครับลดเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่ในรอบปีครับลดสูงสุดถึง 70% นะครับแบบครบทั้งบ้านทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านของแต่งบ้านตั้งแต่โซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้ไปจนถึงสินค้าอีกหลากหลายรายการสำหรับคนรักบ้านนะครับบอกเลยว่างานนี้น่าแวะไปดูมากๆครับนอกจากได้เลือกสินค้าในราคาพิเศษแล้วนะครับยังจะช่วยเซฟงบได้มากขึ้นด้วยนะครับยิ่งใครกำลังแต่งบ้านหรือว่ากำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่อยู่นะครับนี่ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีเนาะเพราะงานเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วนะครับงานนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับไปเร็วยิ่งมีโอกาสได้เจอของที่ถูกในราคาพิเศษนะครับกับงาน Index Clearance Sale ลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้จนถึง3 สิงหาคมที่ Index Living Mall ทั้ง35 สาขาทั่วประเทศเลยครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ปีนี้ผมทำงานมาก็น่าจะเข้าปีที่10แล้วนะคุณผู้ฟังครับองตรงถามว่าประกันสังคมผมได้สิทธิ์อะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าถอนฟันเท่าไหร่อุดฟันเท่าไหร่หรือว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลยังไงนะครับเพราะบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่ได้ไปนั่งศึกษามันจริงจังนะครับแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของประกันสังคมนะครับผมอยากให้คุณย้อนไปดูมากๆในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเพราะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรดีนะครับเขาเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับวงการประกันสังคมสิทธิแรงงานเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำงานแบบพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างในประกันสังคมนะครับติดตามย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันศุกร์ขอบคุณที่ให้ EFM 94ได้อยู่เป็นเพื่อนระหว่างวันของคุณตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
9: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
8: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ Jobs DB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
9: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
8: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
13: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
14: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by Seed
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: พุทธอกพุทโธครับกับปัญหาคลาสสิกนะครับแม่สามีกับลูกสะใภ้โทรเข้ามาในวันพุธที่ผ่านมานะครับคุณดาวครับคุณดาวเล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งคลอดลูกออกมานะครับเสร็จแล้วตอนแรกเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับแม่สามีเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยแม่สามีชอบเข้ามายุ่งกับการเลี้ยงลูกของเขานะครับซึ่งคุณดาวรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่สามีเนี่ยก็อาจจะเป็นการเลี้ยงลูกที่ดีในสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็เลยไม่ค่อยอยากให้มายุ่งเท่าไหร่กลัวจะทะเลาะกันเปล่าๆนะครับคุณดาวก็เลยตัดสินใจนะครับว่าจะไปจ้างน้าสาวฝั่งคุณดาวมาเลี้ยงแต่ว่ากลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะแตกหักกับแม่สามีว่าไม่ให้มายุ่งกับหลานอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันที่ต้องตัดสินใจให้ดีเพราะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับลองไปฟังเรื่องราวคุณดาวย้อนหลังแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนให้คำปรึกษาว่าอะไรบ้างนะครับติดตามย้อนหลังกันได้ใน YouTube A-Time ของเราครับพุทธอกพุทโธแล้วเดี๋ยวพุธหน้า 3:00 ถึง 5:00 เจอกันเหมือนเดิมแบบนี้กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: 10โมงกับอีก47นาทีนะครับมีข้อความขอเมนูข้าวเที่ยงมาแล้วพักเร็วเหมือนกันนะครับบอกว่ากำลังจะลงไปซื้อข้าวเที่ยงมีเมนูแนะนำไหมถ้าถามถึงเมนูวันนี้นะครับเมื่อวานผมข้าวมันไก่เนาะวันนี้อาจจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันครึ้มๆมันเย็นๆนะฮะอะไรร้อนๆน่าจะดีเหมือนกันคุณผู้ฟังมีเมนูไหนเที่ยงนี้แชร์กันเข้ามาได้นะฮะจะได้ส่งบอกต่อกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นอกจากเมนูแนะนำกันแล้วครับ1เพลงแนะนำนะครับมีเพลงใหม่มาแนะนำแต่ว่าขอบคุณก่อนเลยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะครับวันนี้พา2หล่อมาเสิร์ฟเลยนะครับเจเลอร์แล้วก็ไอซ์พาริสครับกับเพลงนี้โอเค
2: เย้

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 1
7: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเผยระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดในอาเซียนและติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เทพไทยหรอปากสะอาด
14: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
14: เทพไทยปากสะอาดจริง
17: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวดีนะครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยนั้นติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับโดยเว็บไซต์ Nambio ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบcrowd source นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับอันดับ1ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกคือไต้หวันนะครับ 87.1 คะแนนอันดับที่2เกาหลีใต้ 82.9 คะแนนอันดับที่3เนเธอร์แลนด์ครับ 81.1 คะแนนโดยอันดับ8เป็นของไทยนะครับ 77.5 คะแนนทั้งนี้จุดเด่นคือเรื่องของนโยบายสาธารณสุขไทยนะครับโดยเฉพาะประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาเข้าถึงทุกคนนั่นเองครับทุกครั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับชาวแม่สายจังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำสายล้นตลิ่งนะครับที่อาจสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่เศรษฐกิจแต่ปีนี้ครับกำลังพลจิตอาสากองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำล่วงหน้านะครับเพื่อรับมือความเสี่ยงและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดจากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำสายมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในหลายชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37จึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ในการก่อสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายภารกิจสำคัญในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรจุกระสอบทรายการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำรวมถึงการเตรียมวัสดุและลำเลียงถุงบิ๊กแบ็กไปยังจุดที่ต้องการเสริมความมั่นคงของแนวป้องกันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนแม้จะเป็นเพียงการเตรียมการล่วงหน้าแต่ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของกองทัพบกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยว่ามีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: 12:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาล40ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ใหม่นู้นิวแล้วก็กลิ่นฝนเต้นเฟิร์สวันครับจัดให้เป็น2เพลงเปิดต้นชั่วโมงมาเลยนะครับ 11:15 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับแน่นอนว่ามีเพลงเพราะๆรออยู่อีกเพียบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีเมนูอาหารค่อยๆทยอยอัปเดตกันนะครับแต่ว่า1เรื่องอัปเดตคุณผู้ฟังตอนนี้หน่อยนะครับถ้าพูดถึงของเล่นที่มาแรงมากๆในตอนนี้นะครับสกุตชี่นั่นเองเมื่อเช้าเห็นพี่มะตูมบีบสกุตชี่อยู่ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยมีประกาศเตือนออกมานะคุณผู้ฟังครับอันนี้ข้อมูลจากไทยรัฐนะครับเค้าออกมาบอกว่าตอนนี้สกุชชี่ในท้องตลาดเนี่ยมีของปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเกลื่อนเลยนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อมาเล่นเองหรือว่าจะซื้อให้ลูกให้หลานอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าของปลอมเนี่ยมันระบาดเยอะมากๆถามว่าของปลอมมันดูยังไงนะครับคือราคาที่มันถูกมากๆแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นสารเคมีอันนี้หลีกเลี่ยงระมัดระวังกันด้วยเนาะ

มีเมนูเพิ่มเข้ามานะครับมีพะแนงหมูแล้วก็ไข่เจียวอุ้ยแพ้ทางอ่ะมีใครแพ้ทางแบบแกงที่ต้องใส่กะทิบ้างไหมคุณผู้ฟังผมเนี่ยเป็นคนนึงไงที่แพ้มากเลยแกงเขียวหวานพะแนงหรือว่าแกงอะไรที่มันมีกะทิทั้งหลายมันจะนวลๆ นะครับแล้วก็มีผัดซีอิ๊วมาอีกแล้วเหมือนกันนะครับผัดซีอิ๊วมีแล้วก็มีคุณเพชรส่งข้อความบอกว่าวันนี้ยังไม่รู้เลยจะกินเมนูอะไรก็เลยยังไม่มีเมนูส่งให้คุณเคเบิลไม่เป็นไรฮะค่อยๆคิดไปเดี๋ยวค่อยๆแชร์ไอเดียกันไปนะครับรวมไปถึงมีหนึ่งข้อความส่งเข้ามานะครับพอดีเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของสควิชชี่ที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มันมีอันตรายมีสารเคมีนะครับข้อความส่งเข้ามาบอกว่าบีบอยู่ในมือเลยค่ะหยิบขึ้นมาดมทันทีบางทีต้องระวังนะคุณผู้ฟังความน่ารักอะไรแบบนี้มันมาพร้อมกับอันตรายนะครับเหมือนเธอนั่นแหละมากับความใจร้าย

ร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye เพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: เมื่อคืนนี้เราได้แจนแล้วก็จริงๆนะครับผมมาอยู่ในรายการ EFM Fandom Live ของเรานะฮะได้ข่าวว่าโอ้โหมีโมเมนต์น่ารักนะฮะรวมไปถึงมีถ่ายคลิปในโซเชียลเยอะๆเลยนะฮะติดตามย้อนหลังกันได้ใน YouTube Airtime ของเรานะครับ EFM Fandom Live ส่วนสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวเราจะต้อนรับอัพแล้วก็ภูมินะครับจากซีรีส์ Love of สีลมนะครับรักแห่งสีลมใครอยากจะลุ้นเป็นสายหน้าใหม่พูดคุยกับอัพกับภูมินะครับเตรียมตัวรอโทรมาลงทะเบียนกันได้นะครับในวันพฤหัสที่9กรกฎาคมครับ20:40เป็นต้นไปนะครับรวมไปถึงเตรียมคำถามที่อยากถามด้วยนะครับที่เบอร์02-6583-73สัปดาห์หน้าเจอกัน EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
6: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มีกระเพาะปลาพิเศษไก่นี่เติมโปรตีนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวคลุกกะปิเพิ่มหมูหวานน่ากินเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ผมรู้สึกว่าฟังแล้วมันทานได้เนาะก็เจี๊ยบอ่อนพันเบคอนกับข้าวกล้องลืมสามีเนาะใช่ไหมฮะข้าวกล้องลืมผัวแหละนะกระเจี๊ยบอ่อนมันรสชาติเป็นยังไงคุณผู้ฟังใครเคยทานลองส่งเข้ามาบอกกันหน่อยไม่เคยทานกระเจี๊ยบอ่อนจริง

ถามเมนูคุณผู้ฟังทุกวันก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้เรามีความรู้เรื่องกระเจี๊ยบมาบอกกันนะครับล่าสุดคุณเพชรส่งเข้ามาบอกว่ากระเจี๊ยบอ่อนเนี่ยจะสีเขียวนะฮะลวกพอประมาณทานกับน้ำพริกต่างๆจะอร่อยมากแล้วก็คุณประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆแต่ว่ามันจะมีเมือกเยอะหน่อยๆนะครับก็เลยถามพี่กวงเมื่อกี้ว่าพี่กวงน้ำกระเจี๊ยบกับกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันใช้กระเจี๊ยบเดียวกันไหมพี่กวงบอกว่ามันจะมีกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เจี๊ยบเขียวเนาะส่วนน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะใช้เป็นดอกกระเจี๊ยบนะครับผมก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังฮะแล้วก็มีเมนูข้าวซอยส่งเข้ามาด้วยนะครับข้าวซอยไก่ด้วยนะน่าทานเหมือนกันนะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารหน้าครับเดี๋ยวเราต้อนรับคุณมิ้นท์หัตถานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเล่าเรื่องผีที่เวลาเล่าลงในโซเชียลนี่โอ้โหยอดวิวเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้อนรับกันมาเล่าสดๆที่อังคารคุ้มพง X ครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีครับ02-665-8373วันอังคารหน้าเจอกัน20:00 ถึง 04:00ขอบคุณด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคุ้มพง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cableครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับขอบคุณทุกข้อความทุกเพลงและก็ทุกเมนูที่ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะครับขอให้วันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆไหนๆก็พูดถึงกระเจี๊ยบบ่อยแล้วขอหนึ่งเพลงใกล้ๆกระเจี๊ยบแต่นี่กระเจียวนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
2: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
1: 4ปีครับ
2: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
1: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
3: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
0: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และก๊อฟก๊อฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟก๊อฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EF
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับทหารเข้มสั่งปิดท่าข้ามแม่สอดเพื่อป้องกันการส่งอาหารและสิ่งของไปในพื้นที่สู้รบในฝั่งเมียนมานะครับหลังจากที่กระสุนตกใส่บ้านเรือนฝั่งไทยและ DSI ส่งสำนวนล็อตใหม่เครือข่ายเว็บพนันแม่มนขยายผลพบเงินหมุนเวียน 5,700 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
16: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์แม่มนล็อตใหม่ให้อัยการคดีพิเศษนะครับหลังขยายผลพบผู้ต้องหาเพิ่ม11รายเงินหมุนเวียนทั้งเครือข่ายกว่า 5,700 ล้านบาทติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
17: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งสำนวนคดีเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนล็อตใหม่ให้อัยการคดีพิเศษหลังขยายผลพบผู้ต้องหาเพิ่มอีก11รายมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของขบวนการโดยนำผู้ต้องหา7รายพร้อมสำนวนสอบสวน4แฟ้มกว่า 1,300 แผ่นส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก4รายอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีคดีนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและนนทบุรีเมื่อปี2567ซึ่งดีไซน์เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนที่ลักลอบเข้าถึงบัญชีธนาคารของผู้อื่นเพื่อ นำไปใช้รับโอนเงินจากการพนันออนไลน์ก่อนออกหมายจับผู้ต้องหารวม38รายพร้อมยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งทองคำรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาท ก่อนส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตามกฎหมายภายหลังดีไซน์ขยายผลเพิ่มเติมจนพบผู้ต้องหาอีก11รายและพบเส้นทางการเงินในเครือข่ายเพิ่มกว่า700ล้านบาททำให้ยอดเงินหมุนเวียนของขบวนการทั้งหมดพุ่งสูงกว่า 5,700 ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในข้อหาร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบจัดที่มีการเล่นการพนันออนไลน์ร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นขณะที่ดีไซน์เร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
8: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับได้เผยว่าสั่งปิดท่าข้าม3หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแก้ปัญหาผลกระทบกระสุนสู้รบฝั่งเมียนมาข้ามแดนตกฝั่งไทยพร้อมเพิ่มกำลังสร้างความอบอุ่นใจในพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณไพฑูรย์สุขแป้นครับ
18: พันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพร้อมด้วยนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาและส่งผลกระทบให้มีกระสุนปืนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกเข้ามาอย่างฝั่งไทยถูกบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายทันทีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวได้มีการพบปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมการ TPC ฝั่งเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรับปากจะแก้ไขทันทีเบื้องต้นได้มีการสั่งปิดช่องทางท่าข้ามในพื้นที่หมู่2หมู่4และหมู่9ตำบลมหาวันซึ่งรวมถึงการข้ามแดนตามวิถีชีวิตชาวบ้านโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อป้องกันการส่งสิ่งของอาหารไปสนับสนุนในพื้นที่สู้รบนอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงจะมีการเพิ่มเติมกำลังเจ้าที่ทหารผ่านเข้าดูแลพื้นที่สร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
8: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569นะครับขอเชิญประชาชนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ครับ
19: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
8: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
2: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
2: ดีเลยขอบคุณครับ
1: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

งไงเดี๋ยวก็เลยแม่ alright alright ไม่ต้องสงสัยเธอไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันศุกร์แล้วนะฮะ3กรกฎาคม2569ผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับดำเนินรายการทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางเพจ Army Radio และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับพูดคุยให้กำลังใจทีมนักจัดกันได้นะครับหลายคนหลายท่านทักทายเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเป็นกำลังใจให้กันแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณต้นน้ำนะครับปรมินทร์นิรโสคุณสุรศักดิ์ทักทายจากภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณนิ่มจันทสิงห์รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางสถานีวิทยุมาพูดคุยกันพูดคุยกันก็ได้นะครับที่เพจ Army Radio นะฮะวันนี้คุณสุภาพรครับหลากหลายเรื่องราวที
1: ่
0: เรานำมาพูดคุยกันนะครับในช่วงกลางวันแบบนี้มีเรื่องของการเปิดบ้านทหารใหม่ด้วยม
1: ี
0: คลิปบรรยากาศนะพลาดไม่ได้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราบอกเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อน เผื่อใครอยากจะรู้วันนี้หน่วยฝึกทั่วประเทศเขามีการ Open House
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นการเปิดบ้านเปิดค่ายให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของน้องทหารใหม่เข้าไปเยี่ยมชมนะครับพื้นที่ข้างในไปดูว่าเอ๊เวลาลูกหลานของเราเนี่ยเข้าไปประจำการแล้วนะเขาอยู่กันอย่างไร
1: อยู่ยังไงกินยังไง
0: ฝึกยังไงเนี่ยนะครับกองทัพต่อยอดอะไรให้บ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีมาฝากแน่นอนนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับอยากจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปดูกับบรรยากาศของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่ฝรั่งเศสนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแต่ว่าภาพความประทับใจในยามที่พี่น้องประชาชนชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์เนี่ยยังคงถูกพูดถึงแล้วก็ยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับสำนักข่าวระดับโลกแล้วก็สื่อใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้มีการรายงานเกาะติดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการทูตในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์นะครับเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งก็เกิดขึ้นในห่วงระหว่างวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่2กรกฎาคมเนี่ยนะฮะโดยชี้ว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญในรอบกว่า6ทศวรรษที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะทางด้านของเรอฟิกาโร่นะคะหนังสือพิมพ์รายวันเก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดฉบับหนึ่งของฝรั่งเศสค่ะได้มีการตีพิมพ์บทวิเคราะห์เชิงลึกระบุถึงพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงจังหวะขออภัยค่ะจัดขึ้นณอาคารเดแซงวาลิตนะคะโดยทางด้านของเลอฟิกาโลก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า3ศตวรรษด้วยกันนะคะนับตั้งแต่ปี1685ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและถือเป็นการเยือนฝรั่งเศสของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบ66ปีนับตั้งแต่รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือเมื่อปี1960นั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากเลอฟิกาโร่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีฟรองแวงกัสนะครับสถานีโทรทัศน์ข่าวภาคพื้นสากลของฝรั่งเศสเขาได้มีการนำสกู๊ปนะครับไปเสนอข่าวพิเศษเกี่ยวกับการล่องเรือไฟฟ้าชมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนริมแม่น้ำแซนเนี่ยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งไทยเองแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นความร่วมมือทางด้านของสิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์นะครับจากสื่อฝรั่งเศสก็ระบุว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นการสะท้อนชัดเจนนะครับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการกลับมาแสดงบทบาทนำในเวทีการทูตระดับโลกและเป็นการเปิดประตูรับการลงทุนด้านนวัตกรรมขั้นสูงจากยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะคะนับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินขออภัยค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับประชาชนชาวไทยก็ชื่นชมนะครับพระบารมีของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทุกฉลองพระองค์ทุกชุดเนี่ยนะครับ
1: งดงาม
0: งดงามแล้วก็สวยมากๆสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยนะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นสบายสองชายที่พระองค์ใช้ในการฉลองพระองค์ด้วยเนี่ยนะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือมรดกแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมขั้นสูงของไทยนะครับที่ได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกแล้วก็พระองค์ท่านนะครับถ้าจะพูดกันในภาษาเราท่านๆขออนุญาตนะครับท่านทำการทูตได้อย่างดีมากโดยเฉพาะการทูตด้านวัฒนธรรมนะครับการนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกอันนี้เป็นที่ประจักษ์นะครับแน่นอนว่าทุกประเทศนะครับประชาชนทั่วโลกเนี่ยได้ชมปุ๊บเขามองออกเลยทีเดียวนะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังว่าชุดเหล่านี้เสื้อผ้าสไตล์ลักษณะแบบนี
1: ้ต้องเป็นไทยแลนด์เราอยู่แล้วค่ะ
0: ของไทยแน่นอนเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการเนี่ยนะครับท่านใดที่ติดตามรับชมทางเพจ Army Radio นะครับคุณสมโภชได้ขึ้นภาพแล้วอันนี้เป็นภาพของทั้งสองพระองค์นะครับขณะที่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งกลับสู่ประเทศไทยนั่นเองเนี่ยนะครับมาดูกันต่อคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ2กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดใจขึ้นนะครับที่มุกดาหารนะครับก
1: ็
0: คือเป็นคณะของพระพิตรพระธุดงค์เนี่ยนะครับที่จาริกบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลเนี่ยนะฮะเป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนใจจริงๆนะครับกรณีเด็กชายวัย11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์บนถนนสายมุกดาหารดอนตาลนะครับบริเวณคุ้มนาเพียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเนี่ยนะครับส่งผลทำให้มีพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คารวาสได้รับบาดเจ็บและมรณภาพในที่เกิดเหตุรวมถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็ล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารได้มีการเปิดเผยข้อมูลอัปเดตรวมถึงมีการสรุปยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการก็คือมีทั้งหมด10รูปแล้วเนี่ยนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าและสะเทือนใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนไทยทั่วประเทศครับ
1: ค่ะท่ามกลางความอาลัยของประชาชนและคณะสงฆ์นะคะล่าสุดในวันนี้เองค่ะทางด้านของเพจ Facebook ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะแจ้งข้อมูลสำคัญโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพในพระบรมราชานุเคราะห์ขอพระองค์ทรงพระเจริญคณะสงฆ์และประสงนิกรจังหวัดมุกดาหารที่วัดภูมิมโนรมมุกดาหารนำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะสงฆ์และประสงนิกรจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ครับก็เป็นที่ทราบกันเนี่ยนะครับความถึงพระเนตรพระกันแล้วพระมหากรุณาที่คุณทานพระเมตตานะครับก็หลั่งไหลมาสู่พี่น้องประชาชนรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็นำมาพูดคุยกันเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายหรือว่าการดูแลช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะต้องมีเกิดขึ้นต่ออย่างแน่นอนนะครับข่าวต่อไปนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะฮะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรกัตติยะราชนารี วันที่4กรกฎาคม2569นะครับซึ่งเป็นการลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระบบเปิดแล้วในวันนี้นะครับ3กรกฎาคมจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับท่านสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะร่วมลงนามกันได้แล้วผมแล้วก็คุณสุภาพรเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก
1: ็
0: เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองครับเอาไปที่บรรยากาศของ Open House กันบ้างนะหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่นะถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุสามารถที่จะสวิตชิ่งกลับมารับชมบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของ Army Radio มาพูดคุยทักทายกับเราได้เดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะสำหรับน้องทหารกองประจำการผลัดที่1ปี2569ของกองทัพบกค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยมีคุณลักษณะที่ดีนะคะทางทหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีองค์ความรู้ด้านต่างๆที่ก่อนหน้านี้นะคะหน่วยฝึกทหารใหม่รวมถึงครูฝึกเนี่ยได้มีการถ่ายทอดให้กับน้องๆทหารกองประจำการซึ่งจะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยมีระเบียบวินัยมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกพื้นที่นะคะก็ยังคงดำรงการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนากำลังพลเนี่ยให้มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยที่ดีมีจิตสาธารณะแล้วก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาหน่วยฝึกทุกหน่วยทั่วประเทศของกองทัพบกก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับอย่างที่เรียนไปเพราะว่าก็มีกิจกรรมเปิดบ้านหรือว่ากิจกรรมโอเพนเฮาส์ของทหารกองประจำการเนี่ยนะฮะบรรยากาศนะครับขณะนี้แล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของน้องทหารใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับทยอยเดินทางเข้าหน่วยฝึกร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆไปดูนะครับหอหลับหอนอนนะว่าเป็นยังไงบ้างสถานที่กินโรงประกอบเลี้ยงนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปดูในส่วนของนโยบายผู้บังคับบัญชานะครับได้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดก็บรรยากาศเนี่ยถือว่าอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะคะที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะก็ถือว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะที่ผ่านมาน้องๆเนี่ยฝึกเฉพาะหน้าที่จบแล้วแล้วทั้งหน่วยเองค่ะก็ได้มีการจัดพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูหรือที่เราเรียกกันว่าหมวกแดงให้กับน้องทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569ค่ะที่ได้ทำการผ่านการฝึกเบื้องต้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนับเป็นทหารกองประจำการเพียงไม่กี่หน่วยค่ะที่ใช้หมวกทรงสีแดงจากปกตินะคะที่เป็นสีดำก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องๆเป็นอย่างมากและในวันนี้ค่ะก็มีการจัดกิจกรรม Open House เช่นเดียวกันกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของการแสดงศักยภาพของน้องๆทหารใหม่การพบปะพูดคุยเสวนาแบบเป็นกันเองกับระหว่างครูฝึกนะคะครอบครัวทหารใหม่รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาของหน่วยฝึกเองค่ะก็มาร่วมพูดคุยกับครอบครัวทหารใหม่ด้วยกิจกรรมร่วมสนุกแล้วก็บูสแสดงความรู้ทางทหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ครอบครัวของน้องทหารใหม่เนี่ยจะได้มาสัมผัสเบื้องหลังชีวิตทหารใหม่แบบใกล้ชิดจากคนธรรมดาสู่รั้วของชาติที่มีวินัยที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายบุรชัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่หรือว่าโอเพนเฮาส์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับญาติของทหารใหม่ครอบครัวของน้องๆนะฮะวันนี้นอกเหนือจากครอบครัวผู้ปกครองของน้องจะได้เยี่ยมชมหน่วยฝึกแล้วนะครับเขามีการแสดงอยู่3ชุดด้วยกันนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยเขาอยู่ที่การแสดงประกอบอาวุธที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของแฟนซีดิลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งน้องๆมีความเข้มแข็งนะครับมีความคล่องแคล่วแล้วก็มีความสมาร์ทมากๆน้องใช้เวลาฝึกฝนนะคุณผู้ฟังในการแสดงแฟนซีดิลเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะนานนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยคุ้นชินแล้วก็ความพร้อมเพรียงซึ่งต้องใช้ความพยายามแล้วก็ตั้งใจอย่างมากวันนี้ทางรายการเรามีบรรยากาศนะครับเป็นการแสดงช่วงดังกล่าวสั้นๆเราตัดมาฝากกันนะครับให้ชมทางเพจ Army Radio เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับผู้ที่ฟังทางสถานีวิทยุเดี๋ยวณัฐาสุภาพรจะค่อยๆบรรยายให้ทุกท่านได้เห็นภาพอ่ะคลิปวิดีโอพร้อมนะครับเอาโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับนี่นะ ครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการที่ในลักษณะของการเล่นเวฟนะเป็นการนั่งประกอบการใช้ปืนนะครับเนี่ยนะฮะ
1: เราดูเรายังรู้สึกตื่นเต้นนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าได้เห็นของจริงนี่จะยังไง
0: อันนี้เป็นการใช้ปืนนะคุณสุภาพรในลักษณะนั่งแล้วก็ยืนสลับฟันปลาเนี่ยนะครับ
1: เก่งอ่ะภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม
0: ่น้องๆพร้อมเพรียงกันมากครับคุณผู้ฟังครับในลักษณะของการฝึกซ้อมนะครับที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียว
1: ใช่ไหมครับ
0: จนกว่าจะพร้อมได้แบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในช่วงของการที่สะพายปืนขึ้นบ่าในลักษณะของการแบกปืนนะครับแล้วก็มีการควงปืนออกมาในลักษณะที่อยู่ระนาบข้างลำตัวเนี่ยนะฮะ

0: เนี่ยเราก็รู้สึกว่าปลื้มจังเลย
1: เท
0: ่มาก
1: อันนี้เป็นการควงปืนสลับลักษณะของการนั่งแล้วก็การยืนสลับกันนะครับประกอบกับการเล่นเวฟด้วยครับถือว่าเป็นการแสดงที่น่าประทับใจมากๆเลย
0: ที
1: เด
0: ีย
1: วเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะครับที่ในส่วนของที่ค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีนะครับก็นำมาฝากกันแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยที่ยินเสียงก็เป็นการยิงแล้วก็มีในส่วนของควันที่พวยพุ่งออกมาเป็นสีธงชาติเนี่ยนะฮะก็นำมาฝากกันครับถือว่าโอ้โหถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองก็ปลื้มใจไปตามๆกันฮะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของการดูแลครอบครัวของน้องทหารใหม่นะคะซึ่งเราก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะคะได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวทหารใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับน้องพลทหารสหัสมนเทียนอาจค่ะซึ่งน้องเป็นทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569นี้นะคะก็ลงไปที่พื้นที่ตำบลบ้านวังอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยครอบครัวของน้องเนี่ยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารโดยห่วงของการดำเนินการค่ะก็จะอยู่ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาถ
1: ้
0: าท่านใดรับชมนะคะทางไลฟ์สดผ่านเพจ Army Radio เนี่ยก็จะเห็นว่าหน่วยทหารนะคะก็ได้ลงไปดำเนินการให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวทหารใหม่ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวทหารใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัวได้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
1: อ๋อนี่นะจากที่ลักษณะค่อนข้างเก่าแล้วก็ผุเนี่ยนะฮะอันนี้จะเห็นเลยว่าในส่วนของชายล่างของบ้านเนี่ยนะครับมีการผุนะครับจากการเวลาต่างๆทหารไปทาสีให้ใหม่แล้วก็ซ่อมแซมนะ
0: เ
1: หม
0: ือ
1: นใหม่เลยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูแลเรื่องของขวัญกำลังใจยกระดับคุณภาพชีวิตนะเพื่อที่น้องๆฐานกองประจำการจะได้มีกำลังใจ
0: ใช่
1: ในการฝึกต่อไป
0: แค่ทาสีอ่ะถ
1: ้
0: าเป็นในยุคปัจจุบันแบบเนี้ยก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูง
1: สูงนะแต่เอ็นก็ซ่อมให้ใหม่หมดเลย
0: ซ่อมให้ใหม่ด้วย
1: แล้วก็ทาสีด้วย
0: ปิดอะไรนะเขาเรียกว่าปิดรูรั่วของบ้าน
1: ชัดเจนนะครับก
0: ็
1: สามารถที่จะดำเนินการได้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะยินดีกับน้องๆด้วยเนี่ยนะครับก
0: ็
1: เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าและเดี๋ยวมาช่วงหน้าเนี่ยมีเรื่องกรณียาเสพติดนะทั้งที่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลียแล้วก็มีการจับยาเพิ่มเติมของกองกำลังป้องกันชายแดนมาฝากด้วยจะเป็นยังไงพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆ นะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆ นะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิลและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของยาเสพติดกันบ้าง นะฮะก็นอกเหนือจากคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับได้มีการจับกลุ่มเนี่ยนะฮะจำกันได้เนาะนะครับหลังพบการตรวจเฮโรอีนเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระเนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการการบินของประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังยิ่งตอกย้ำไปกว่านั้นอีกเป็นความน่ากังวลนะครับหลังจากเกิดกรณีที่ชาวต่างชาติลักลอบขนยาเสียสาวเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียในเวลาใกล้เคียงกันครับ
0: ค่ะถึงแม้ว่าทั้ง2คดีนะคะจะยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหรือไม่แต่การที่ประเทศไทยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติถึง2คดีติดกันค่ะก็ทำให้เกิดการสร้างคำถามต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินไทยนะคะแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับทันทีที่ทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้รับทราบเรื่องระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสนะครับว่ามีการจับกลุ่มในเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานด้านความมั่นคงและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับเข้าร่วมประชุมเร่งด่วนเดี๋ยวในบ่ายวันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรต่อไปเพื่อเป็นการประเมินว่าจะแก้ไขแล้วก็มีการอุดช่องโหว่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกครับ
0: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากค่ะเนื่องจากไม่ใช่เพียงคดีอาชญากรรมทั่วไปนะคะแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571ค่ะซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความน่าเชื่อถือของระบบกำกับดูแลและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลค่ะ
1: ครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกรณีนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน

0: สายการบินกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการใหม่ทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือค่ะการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมการข่าวแล้วก็การประเมินบุคคลที่มีความเสี่ยงเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ของระบบนั่นเองค่ะ
1: เป้าหมายสำคัญคราวนี้นะคุณผู้ฟังก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารรวมถึงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรียกคืนความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกนะครับให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในยุคที่การแข่งขันด้านการบินแล้วก็การท่องเที่ยวเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือคือมาตรฐานที่สำคัญที่ประเทศไทยเราไม่อาจจะปล่อยละเลยในส่วนนี้ได้แล้วก็ต้องพยายามกันอย่างหนักนะครับในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกองทัพบกโดยกองกำลังผ่าเมืองค่ะหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพในขณะกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจนะคะเพื่อที่จะป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ยาเสพติดบริเวณเส้นทางธรรมชาติที่ใกล้ช่องทางนำมาอื้นนะคะที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดประมาณ10-15คนค่ะเดินทางเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศทางหน่วยจึงให้สัญญาณเพื่อที่จะทำการขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนนะคะที่ไม่ทราบชนิดยิงมาที่ฝ่ายเราก็เกิดการประทะกันประมาณ5นาทีค่ะหลังจากเหตุการณ์สงบลงทั้งหน่วยเองได้วางกำลังเข้าควบคุมในพื้นที่นะคะแล้วก็ตรวจสอบบริเวณที่ปะทะพบกลุ่มขบวนการเนี่ยเสียชีวิตจำนวน4ศพด้วยกันในส่วนที่เหลือก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ค่ะ
1: ก่อนในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาตรวจพบทั้งหมดใน11เป้เนี่ยนะฮะเป็นเป้กระเป๋าดัดแปลงก็มียาเสพติดเป็นยาบ้านะครับ 760,000 เม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีเฮโรอีนแล้วก็ฝิ่นดิบอีกจำนวนมากเลยทีเดียวก็มีการจับกุมในส่วนของกลางนะฮะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงท้ายเราฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่าน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายที่สุดของรายการกันครับ

0: ฝนนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการนะครับเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆกลางวันนี้นะครับฝนตก
1: ฝนตก
0: ก็เลยเอาให้เข้ากับบรรยากาศ
1: เข้ากับบรรยากาศเลย
0: ช่วงคนดียังมีอยู่นะครับไปกันที่เดอะมอลล์งามวงวานคุณผู้ฟังครับมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยนะฮะหมดสติกลางเดอะมอลล์งามวงวานหลายคนรอบตัวก็รีบเข้าไปช่วยทันทีบางคนวิ่งตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางคนเรียกหาอุปกรณ์พยาบาลเนี่ยนะครับแต่ในวินาทีนั้นเนี่ยทุกคนหันไปในสายตาเดียวกันก็ไม่มีใครยืนเฉยเลยครับคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะท่ามกลางความวุ่นวายนะคะก็มีชายคนหนึ่งค่ะรีบซุดตัวลงข้างผู้ป่วยแล้วก็เริ่มประเมินอาการอย่างมีสติมือทำงานอย่างรวดเร็วในขณะที่คนรอบข้างก็ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเหตุการณ์เนี่ยคลี่คลายจึงทราบว่าชายคนดังกล่าวคือหมอก้องนั่นเองค่ะนายแพทย์สรวิศุบุญนะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันละค่ะที
0: ่
1: บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เข้าช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ของห้างเนี่ยจะเข้ามาดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโดยภายหลังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ได้มีการโพสต์ชื่นชมการช่วยเหลือในครั้งนี้รู้สึกว่าคุณหมอก้องเนี่ยจะเคยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎรู้สึกน่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเปล่าคะ
0: ค
1: ุณดวงกมลใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ด้วย
0: โอ้นี่นะครับก็

0: คุณหมอสุดหล่อนะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือทันทีเลยเนี่ยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับกับคนที่อยู่ตรงนั้นคนไทยเนี่ยน่ารักนะครับแม้ว่าจะไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาพบเจอพบเห็นสิ่งที่คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุก็พร้อมใจที่จะเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับความอบอุ่นหัวใจครั้งนี้มันไม่ได้มาแค่คำพูดนะคุณผู้ฟังแต่มาจากการที่หลายคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอก้องด้วยเนี่ยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกขออภัยนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้นะครับในช่วงกลางวันคงต้องล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์ อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และกระทรวงสาธารณสุขตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
6: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพที่ขออภัยครับศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารคุณปวีณาสมคิดมีรายงานครับ
7: นายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยต่อผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมพร้อมดูแลช่วยเหลือครอบคลุมทั้งพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้สูญเสียผู้เห็นเหตุการณ์รวมถึงเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยทีมสหวิชาชีพจะติดตามอย่างต่อเนื่องตามระดับความจำเป็นรวมถึงเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวโดยเฉพาะภาวะเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงและประสานเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในชุมชนเพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ขณะที่บรรยากาศที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแอดมินเพจวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารได้เผยแพร่ภาพพุทธศาสนิกชนนะครับถวายพระทหารแด่พระธุดงค์14รูปโยม4คนนะครับที่ได้เข้ามาพักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับร่างพระสงฆ์ที่มรณภาพและพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บและยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมได้ถวายความอุปถัมภ์และอำนวยความสะดวกจนกว่าจะส่งกลับมาตุภูมิครบทุกรายนะครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับสั่งเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนไมซัก24ชั่วโมงห่วงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและปัญหาสุขภาพของประชาชนนะครับติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
8: นายแพทย์สมเรื่องเจริญสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักทำให้ช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งอุบัติเหตุและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคฉี่หนูและโรคผิวหนังซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเตรียมพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสำรองยาเวชภัณฑ์ระบบไฟและน้ำประปาสำรองไว้ให้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าดูดการจมน้ำและขอให้เตรียมยาประจำตัวไว้ให้พร้อมหากต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินสามารถโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: และเมื่อเวลา 12:24 นาทีที่ผ่านมานะครับศูนย์วิทยุพระราม119รับแจ้งเหตุเครนล่วงหล่นซอยเจริญกรุง36เขตบางรักกรุงเทพมหานครนะครับเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือครับ
9: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
4: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 16

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจแนนค่ะ
5: สวัสดีวันศุกร์ค่ะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะวันศุกร์ที่แสนสดใสเพราะว่าเพิ่งผ่านสิ้นเดือนมาไม่กี่เดือนเนาะเงินก็ยังคงเต็มกระเป๋าอยู่แล้วก็วันนี้วันศุกร์ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่เศร้าเรามาปลุกอารมณ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มที่แบดดี้ไอรอนบอยฟีเจอริ่งกับจัสมิน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah. Yeah, boy. That's right.

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมาแล้วแก๊งบ่ายโมงรายงานตัวแล้วนะคะมีบอกว่าวันนี้วันศุกร์บ่ายๆแบบนี้ควรกินอะไรดีนะขอเมนูเครื่องดื่มสักแก้วสิคะผู้ฟังมันก็หลากหลายเนาะเครื่องดื่มในใจของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบแบบโยเกิร์ตปั่นเดี๋ยวนี้ก็ฮิตใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแนนนะถ้าคิดว่าจะเป็นเครื่องดื่มสักเครื่องดื่มนึงที่ไม่ต้องสนใจเรื่องแคลอรี่หรือว่าไม่ต้องสนใจเรื่องแฟตเรื่องอะไรเลยก็คงจะเป็นคาปูปั่นเพราะว่ามันจะมีความมันความนัวแล้วก็ได้ความขมนิดๆของกาแฟอย่างที่เคยบอกไปนะว่าช่วงนี้คือไม่สามารถที่จะกินคาปูปั่นได้นะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลมันเกิน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พูดท้อพูดโธนะคะโอ้โหจริงๆมีหลายเรื่องแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดนะแต่ว่าเอาเรื่องนี้ของลูซี่ดีกว่าดูไม่ค่อยเครียดดีนะคะหรือเครียดคือลูซี่บอกว่าอยากได้วิธีในการตดเนียนๆเวลาอยู่กับเพื่อนค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ตดเนี่ยมาตรงเวลามากที่เดิมตลอดเวลาเลยก็คือกินข้าวแล้วจะต้องตดตอนนี้เพื่อนยังจับไม่ได้นะแล้วก็ลูซี่ก็ไม่กล้าบอกเพื่อนเพราะว่าตัวเองเป็นประธานนักเรียนด้วยเดี๋ยวมันจะเสียลุคเดี๋ยวมันจะเสียความนับถือเอาเลยอยากได้วิธีเนียนๆซึ่งอุ๊ยเขาก็มีคนคอมเมนต์แนะนำมาแบบหลายอันเหมือนกันนะคะก็ลูซี่ก็น่าจะได้สักวิธีไปใช้แหละแต่คุณผู้ฟังเคยเห็นอันนี้ไหมแนนเคยเห็นแต่แนนไม่รู้ว่ามันสามารถทำได้จริงไหมเหมือนเป็นภาพแบบจับจากกล้องอินฟราเรดหรืออะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็มันสามารถดูได้เลยว่าใครตดเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบควันออกมาซึ่งก็โชคดีนะที่นวัตกรรมนี้มันยังเดินทางไม่ถึงประเทศไทยไม่ถึงโรงเรียนของลูซี่นะคะลูซี่ก็อาจจะเนียนๆไปได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะคืออยู่ในที่สาธารณะไม่เห็นจะเคยรู้เลยว่าใครตดหูฟังถึงแม้ว่ากลิ่นมันจะโชยขึ้นมามันจับตัวใครไม่ได้อยู่ดีนะดังนั้นลูซี่ก็ไม่ต้องกังวลมากลองเอาวิธีลองแบบไปใช้ดูแต่ว่าจริงๆวิธีที่ลูซี่ทำเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเนียนๆพูดโธพูดโธนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พูดโธพูดโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันศุกร์ขอให้หมดทุกข์หมดโศกกับงานตรงหน้าแล้วไปใช้ชีวิตวันหยุดพักผ่อนเยอะๆนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้อสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้อสปูนขนมแมว
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไหนๆเมื่อกี้เราก็พูดถึงเครื่องดื่มแล้วตรงกับ1 request จาก 4i ที่เขาแฝงตัวมาฟังพอดีเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้อยากขอมานานแล้ว Give me that G ทีงานใหม่จาก 4e ค่ะ

ี้คุณฟังเขาช่วยเลือกเพลงมาเพิ่มเติมด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้ามีทีแล้วงั้นขอต่อด้วยเชคจากพิกซี่เลยได้ไหมเป็นฟิลเครื่องดื่มเหมือนกันดีมากทำดีมาก

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝั่งลูกจ้างหรือว่านายจ้างเนี่ยอย่าลืมนะเหลือเวลาอีกแค่10วันกว่าๆนะคะให้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือมันจะต้องไปลงภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปเลือกบอร์ดประกันสังคมกันในวันที่27กันยายนนี้นะก็อะไรก็ตามแต่ที่เราคิดว่าเราอยากให้มันเป็นทิศทางหรือว่าระบบอะไรต่างๆเนี่ย1สิ่งที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเราก็ต้องเป็นคนไปเลือกคนที่เขาจะเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยแหละนะคะอย่าลืมนะแล้วก็ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเจอกับช่วงของ Jobs Gen Z ก็จะมีน้องๆต้นแทน Gen Z หรืออาจจะเป็น First Jobber เนี่ยแหละนะคะมานั่งถามคำถามในรายการกันนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันศุกร์แบบนี้เอาเพลงที่มีความสดใสแล้วก็เมโลดี้ติดหูนะคะมีมิติกลิ่นอายของความเป็นดิสโก้ฟังที่มีกรุ๊ปชัดเจนผสมกับอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกแล้วก็ยังมีการเพิ่มกิมมิกด้วยซาวด์ดนตรีไทยมาด้วยนี่เป็นไงโอ้โหครบมากเพลงนี้นะคะเพลงเนี่ยเอาคำว่าวันมาเป็นธีมเพลงแล้วก็ต่อยอดเล่าถึงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็ขยายเป็นคอนเซปต์เพลงวันเดือนปีเนื้อหาบอกถึงการรอคอยสถานการณ์แอบรักการจำใจที่จะต้องอยู่ในการโดนกักแบบยึกยึกยักยักก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงกี่วันกี่เดือนกี่ปีเขาถึงจะมารักเราสักทีนะคะงานใหม่จากหนุ่มๆ IC งานนี้กับวันเดือนปี

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะช่วงนี้วงการทีป๊อปก็ยังคึกคักต่อเนื่องนะคะดังนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มเทสดีเทสดีนี่เป็นชื่อเพลงใหม่ของเขาด้วยนะคะเป็นซิงเกิลเดี่ยวของน้องนัดด่านนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราสนุกกันต่อเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงป๊อป R&B แบบขี้เล่นแล้วก็มีจังหวะสนุกสนุกด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับนัดด่านกัน
3: ไม่มีใครให้สนใจได้ 'cause I'm superstar

0: เรียนเกิน 2.5 ขอให้เที่ยวไปตามสบายส่วนใครเกรดต่ำกว่านั้นถือว่าโง่อยู่บ้านนอนก็แล้วกันขอให้ยกมือขึ้น
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
5: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
6: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ EFM Playlist of the Week
2: New Entry
7: Number 6
8: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวัน
9: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส

0: ลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปปส.คุมตัว2สามีภรรยาชาวลาวส่งเฮโรอีนทางพัสดุถึงปปส.แล้วก่อนนำตัวสอบปากคำทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ปปส.คุมตัว2สามีภรรยารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนถึงปปส.นำเข้าสอบปากคำทันทีขยายผลขณะที่เจ้าตัวทั้งสองไม่ตอบคำถามมีท่าทีกังวลคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ปปส.คุมตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาผู้ถูกจับกุมในคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากสนามบินดอนเมืองหลังถูกจับกุมที่จังหวัดเลยเดินทางมาถึงที่สำนักงานปปส.ทุ่งสองห้องโดยเมื่อเจ้าหน้าที่คุมตัวลงจากรถนายอาทิตย์ด้านลงจากรถเป็นคนแรกผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปสอบถามในหลายประเด็นทางประเด็นที่ว่ารู้ต้นทางของยาเสพติดที่แพ็คสินค้ามาถึงมือของตนเองหรือไม่ว่ามาจากที่ใดรู้หรือไม่ว่าพัสดุดังกล่าวเชื่อมโยงกับคดีของนางสาวมีนาแอร์ฮอสเตสสาวรวมไปถึงค่าจ้างส่งพัสดุแต่ละครั้ง 8,000 บาทจริงหรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามเช่นเดียวกันกับนางทัศพรที่เดินตามหลังมาก็ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเช่นกันแต่สังเกตเห็นว่าทั้งสองมีสีหน้าที่กังวลเล็กน้อยก่อนจะเข้าไปในห้องสอบปากคำทันทีและจากการสังเกตเห็นว่านายอาทิตย์ถือถุงกระสอบสีน้ำเงินขนาดใหญ่ติดตัวมาด้วยคาดว่าน่าจะเป็นสัมภาระส่วนตัวหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่จะนำมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเนื่องจากวันนี้จะเป็นการขยายผลขบวนการอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติรวมถึงขยายผลคดีนางสาวมีนาแอร์ฮอสเตสสาวขณะที่เวลา 14:00 น.ของวันนี้พลตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เข้าร่วมกับคณะกรรมการปปส.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคาดว่าจะมีการรายงานผลการสอบปากคำและการขยายผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะคดีของแอร์สาวมีนาและการประสานความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบในที่ประชุมณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
5: ภาพความสง่างามของพระมหาพิชัยราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉุดชักราชรถซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งกำลังกายวินัยและการเคลื่อนไหวตามแบบแผนโบราณราชประเพณีที่โรงเรียนทหารสัมภวุฒิอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลโทณัฐเดชจันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1ลงพื้นที่ติดตามการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กรมสรรพวุฒิทหารบกได้จัดกำลังพลรวม318นายพร้อมครูฝึก25นายแบ่งหน้าที่เป็นพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถและราชรถพระนำโดยใช้รถบรรทุกที่ปรับแต่งให้มีน้ำหนักใกล้เคียงราชรถจริงเพื่อฝึกการออกแรงและการเคลื่อนที่เสมือนวันปฏิบัติจริงทุกย่างก้าวของกำลังพลต้องเดินเป็นจังหวะเดียวกันรักษาความพร้อมเพรียงความสง่างามและความสมพระเกียรติเพราะภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการฉุดชักราชรถแต่คือการร่วมทำรงรักษาพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติและถวายงานด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
6: รักษามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะเพลย์ลิสต์ชั่วโมงที่2ของแนนนะคะเป็นเพลย์ลิสต์ของคนโสดที่กำลังตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะโดยรวมเพลงที่ไม่บอกเลยว่าเราเป็นคนโสดแต่ว่าฟังแล้วรู้ว่าโสดแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เมื่อวานได้คุยกับแจนจริงๆก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์รันไม่ชอบวายตอนจบกันนะคะก็จริงๆได้รู้จักเขาทั้งสองคนมากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เรียกได้ว่าสินเสมอกันนะเหมือนกับเป็นความเหมือนกันที่มันดึงดูดมาเจอกันแล้วก็ขำเยอะมากเมื่อวานนี้นะคะสำหรับ EFM Fandom Live เดี๋ยวพระรหัสหน้าเจอกับอีกหนึ่งคู่นะคะน้องอัพน้องภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมรักแห่งสีลมนั่นเองขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะเขานอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ไม้นี่แหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 น.ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว EFM

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุณโบนะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเราเอ็กซ์กับคุณมิ้นท์หัตถาคุณมิ้นท์หัตถาเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คือมีอยู่ครั้งนึงเขามาเล่าเรื่องของน่าจะเป็นการโดนของแล้วก็เผอิญว่าอาม่าเนี่ยพอแบบพอจะมีวิชาอะไรอย่างเงี้ยในการแบบปัดเป่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เดี๋ยวคุณมิ้นจะกลับมาพร้อมเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวมาฟังกันอังคารหน้า2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะอังคารคุณโบงเอ็กซ์ขอบคุณเพจเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะส่วนตอนนี้นะคะตามสัญญาต้อนรับหนึ่งหนุ่มเทสดีน้องนัดด่านสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหม
1: ได้ยินเลยชัดเจน
4: ได้ยินไหมครับทุกคน
1: วอ1เรียกวอ2
4: มาแล้ว
1: เป็นไงวันนี้เราเดินส่งเดินสายไปที่ไหนยังไงบ้างครับ
4: ใช่วันนี้อยู่ในตึกทั้งวันเลยครับเรียกว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ที่ยังไม่สุดท้ายเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีไปต่อ
1: วันนี้ตื่นกี่โมง
4: วันนี้โอ้โหตื่นตั้งแต่8โมง
1: ซึ่งเป็นเวลาปกติที่นัดตื่นอยู่แล้ว
4: จริงๆปกติถ้าเกิดวันหยุดผมตื่นเช้ากว่านี้นะ
1: คือกี่โมง
4: แบบ7 โมงอะไรอย่างงี้
1: ทำไมตื่นเช้าจัง
4: จริงชอบตื่นไปแล้วไปใช้ชีวิตไปออกกำลังกายอะไรอย่างงี้
1: ไปยงไปยิม
4: ใช่แต่วันนี้พอรู้ตัวว่าต้องมาเดินสายอาจจะตื่นสายหน่อยเพราะแบบให้ตัวเองแบบมี energy ที่พร้อมสำหรับการแบบพูดคนเดียวเพราะวันนี้เราพูดคนเดียวไง
1: ปกติมันมี5 คนใช่ป่ะ
4: ใช่ปกติมี5 คนก็จะมีน้องๆช่วยพูดอะไรเงี้ยผมจะเป็นเน้นฟัง
1: มันกดดันไหม
4: ก็นิดนึงครับแต่ว่าเราคิดว่า manage ได
1: ้แต่คุณก็ดูชิลอยู่เนาะวันนี้มาพร้อมกับโซโล่ซิงเกิลของเราก่อนที่จะไปพูดถึงโซโล่ซิงเกิลพูดถึง AKA คุณก่อนดีกว่า
4: ครับผม
1: ปกติเนี่ยก็คืออยู่ไลแคนก็เราก็จะรู้จักนัดก็คือนัดใช่ไหม
4: นี
1: ่อันนี้ก็นัดด่าน
4: ด่าน
1: ด่านก็คือเป็นนามสกุลปะ
4: ใช่นามสกุลคือใน IG ผมจะเขียนว่านัดด่านเลยแต่จะมี N ข้างหน้าตัวหนึ่งมันมี N 2ตัวใน IG ใช่แต่คือตอนนี้แล้วคืออยากคือตอนแรกพี่เขาถามพี่ทีมงานถามว่าแบบเรามีเพลงเดี่ยวแล้วเราอยากใช้ชื่อว่าอะไรผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาใช้ชื่อว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าคนอะชอบเรียกผมว่านัดด่านแบบว่านัดไหนนัดด่านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันดูเป็นภาพจำเราดีก็เลยเอาเป็นนัดด่านแต่หลายคนบางคนก็เรียกนัดแดนบ้างอะไรบ้างก็มันอ่านได้แบบ2 แบบเนาะ
1: นัดเด่นก็มีใช่ไหม
4: นัดเด่นก็มีนัดเด่นก็แบบเหมือนหมาเด่นกลายเป็นหมาไปแล้วครับทุกคน
1: นัดเด่นนัดเด่นอะไรจริงคือนัดด่าน
4: นัดด่านคือของจริงคือนัดด่านเพราะนามสกุลด่านเจษดาไงอ๋อใช่
1: เข้าใจได้คราวนี้มาถึงซิงเกิลนี้ก็คือเทสดีได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณได้ร้องซิงเกิลนี้เพราะว่าถ้าจัดอันดับคุณคือคนเทสดีที่สุดในวง
4: อุ๊ยอันนี้ใครพูดครับเนี่ย
1: ใช่หรือไม่คุณนั่นแหละพูดเองค
4: ุ
1: ณ
4: พูดเองเหรอ
1: คุณพูดใน Behind the Scene
4: ตายแล้วโอ้โหเราพูดอะไรไปเนี่ย
1: ใช่ไหม
4: ให้คนอื่นพูดดีกว่า
1: เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาหรอกคุณนั่นแหละบอกว่าพอเปิดเพลงนี้ในวงแล้วทุกคนบอกว่าเพลงนี้ต้องเป็นคุณเท่านั้น
4: ใช่
1: แล้วคุณก็เสริมไปอีกว่าเพราะคุณเทสดีสุด
4: ใช่อันนี้ก็ทุกคนว่าจริงไหมครับผมเทสดีนะอันนี้ถามทุกคนละแต่ว่าก็จริงๆพอได้ฟังเพลงเนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเพลงนี้มันต้องแบบเป็นของผม
1: อ
4: ันนี้เหมือนพี่แกงเอามาให้ฟังรอบแรกก็บอกว่าพี่ได้ยินเพลงนี้แล้วนึกถึงหน้านะคนแรกเลยผมก็เลยแบบพอได้ไปลองฟังเหมือนวันนั้นพี่แกงผมอัดเพลงกับพี่แกงอีกเพลงหนึ่งอยู
1: ่ครับ
4: ก็ได้ไปลองฟังเพลงของตัวเองพี่แกงมีเพลงไหมฟังจริงๆมันมีอีกเพลงนึงครับแต่ผมฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะกับตัวเราจริงๆมันรู้สึกมันมีความขี้เล่นนะฮะมีความแบบผู้ชายขี้เล่นขี้เฟลท์แบบชอบ
1: ผู้ชาย
4: ม
1: ั่
4: น
1: หน้
4: าไม่แบบถ้าเกิดในพาร์ทของแบบการแบบการเป็นศิลปินอะไรแล้วภายนอกอาจจะดูแบบเอ้ยดูแบบมั่นใจดูเป็นผู้ชายแบดๆถ้าดูใน MV อะไรเงี้ยแต่คนละเรื่องเลยครับตัวจริง
1: เป็นยังไง
4: ตัวจริงเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นผมจะตามคนอื่นไม่ให้ทันแต่ทุกวันนี้เริ่มตามทันละทุกวันนี้เราเริ่มเรียนรู้จากไลแคน
1: เ
4: ริ่มแบบมีลูกล่อลูกชนกับน้องๆได้บ้าง
1: เอ็นดูความตามไม่ทันมาก นิยามเขาว่าเทสดีของนัดต้องเป็นยังไงคนเทสดีในสายตานัด
4: คนเทสดีเหรอครับจริงๆผมชอบดูคนเทสดีจากการแต่งตัวก่อนใช่รู้สึกว่าคนมีเทสเขาก็จะแต่งตัวดีแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวเยอะนะแต่งตัวน้อยแต่ว่าดูแบบดูมีอะไร
1: น้อยแต่มากเรียบแต่โก
4: ้น้อยแต่มากเรียบแต่โก้แล้วก็จะชอบดูแบบคนผ่านแบบในแบบการถ่ายรูปใน IG อะไรอย่างงี้ การจัดเรียงอะไรเงี้ยมันต้องมีความมีเทสแบบสีต้องแบบเข้าคู่กันอะไรเงี้ยผมชอบเวลาผมว่างๆจะชอบดู Pinterest ด้วยอะไรด้วยมันจะดูชอบดูการจัดเรียงการวางสีการวางรูปอะไรเงี้ยใช่แบบคอมโพสการถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันต้องมีเทสมันถึงจะถ่ายรูปออกมาแล้วมันรู้สึกว่าเออคนเนี้ยดูเทสดี
1: คอมโพสการถ่ายรูปคือต้องยังไงถึงเทสดี
4: ไม่มันจะแบบเหมือนมันจะมีการถ่ายรูปแบบเหมือนเวลาคนถ่ายรูปลงถ่ายรูปวิวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมุมบางมุมที่มันถ่ายแล้วมันดูแบบมันดูเทสดีครับเหมือนผมว่าเดี๋ยวนี้คนชอบซูมกันแบบเจนซีครับเจนซูมถ่ายแล้วมันจะดูเทสดีหน่อยแบบชอบซูมแบบถ่ายเท่านี้แต่ว่าครอปให้มันเหลือแบบนิดนึงให้มันดูแบบดูมีอะไรแบบไม่รู้มันดูมีอะไรไหมแต่ความรู้สึกผมมันรู้สึกแบบมันดูเทสดีดีนะ
1: ก็คือมันก็เป็นเหมือนเป็นงานอาร์ตเป็นมองผ่านสายตาแล้วแบบอาร์ต
4: คือพอดูใน IG บางคนแล้วมันดูเทสดีมันจะดูแบบดูแล้วมันสบายตาแอสเธติกอะไร
1: เข้าใจได้มาถึงคำว่าเทสดีที่เป็นชื่อเพลงถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเทสดีเลยแต่ว่าวงเล็บมันคือเทสดี
4: ครับ
1: เหมือนคุณแบบมีการเล่นคำกับเพลงด้วยคือคำว่านอกจากชื่อเพลงแล้วก็คือในเนื้อเพลงก็จะมีคำว่า taste ที่แปลว่าชิม
4: taste ชิม
1: กับ taste like ที่แปลว่าแบบทดสอบใช่ไหมมันไอเดียนี้มันมายังไงแล้วมันอธิบายอะไรในเพลงบ้างครับ
4: จริงๆถ้าฟังในเพลงนะครับมันจะมีท่อนที่มันบอกว่า taste ดี you're tasty มันจะแบบเล่นคำนิดนึงครับแบบคุณ taste ดีแล้วก็คุณยังแบบ tasty คุณแบบอร่อยด้วยอ๋
1: อ
4: ใช่แต่มันจะมีการเล่นคำอีกคำนึงก็คือ taste อย่างที่พี่บอกไว้นะก็ taste ก็เหมือนแบบอยากลองมาเทสกับเราไหมหมายถึงว่าแบบลองคุยกับเราดูไหมแบบลองรู้จักเราดูไห
1: ม
4: ใช่มันก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆกับการเล่นคำเนี่ยตอนผมฟังรอบแรกก็ต้องไปดูเนื้อจริงๆครับว่า
1: เทสไหน
4: มันเทสไหนนะเพราะตอนร้องจริงตอนอัดก็คือแบบบางทีหัวสมองเราก็สับสนเหมือนกันมันคือเทสไหนนะมันคือเทสแบบรสชาติหรือว่าเทสแบบลองอะไรเงี้ยมันก็ต้องเตรียมการฝึกร้องดีๆเลยครับเพราะรู้สึกว่ามันมีการเล่นทั้งคำแล้วก็เล่นทั้งแบบโน้ตด้วยอะไรด้วย
1: มันเป็นดีเทลที่เหมือนนักร้องก็ต้องใส่ใจอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่านัดช่วยแต่งเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ผมก็มีช่วยเขียนตรงพาร์ทแรปมาฮะตรงท่อน Shorty What's Your Name ขออนุญาตเขาคุณ My Bay อะไรอย่างนี้ก็จริงๆตอนฟังแรปรอบแรกก็รู้สึกว่ามันจะมีบางท่อนที่ผมรู้สึกว่าติดนิดนึงผมก็เลยไปขอพี่แกว่าผมขอลองเปลี่ยนท่อนนี้นิดนึงได้ไหมครับแบบรู้สึกว่าอยากให้แบบมันเข้ากับแบบปากเราเวลาเราร้องหรือว่า เข้ากับแบบเนื้อเพลงทั้งหมดด้วยก็เลยแบบขอลองแก้ดูวันนั้นก็เลยลองไปนั่งฟังเพลงฟังวนอยู่ทั้งวันเลยครับขับรถก็นั่งนึกเอ้ยจะเขียนอะไรดีวะเขียนอะไรจนแบบกลับไปที่บ้านก็คือนึกออกแล้วก็ลองเขียนออกมาแล้วก็อัดส่งให้พี่แกงฟังวันนั้น แล้วก็พี่แกงก็ approve มาว่าผ่านนะได้ก็เลย ลองดูก็
1: แต่พี่นันชอบตรงที่มันเหมือนมีความคล้องไอ้ตอนที่ชวนมาดูแมวอ่ะแล้วมันไปลงจบที่แบบส่งมาในแชทอ่ะแบบแชทแคทอะไรอย่างเง
4: ี้
1: ย
4: When you turn runway อะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่แคทวอล์ก
1: ใช่
4: จะชวนเธอวอล์กไปดูแคท
1: ซึ่งตอนนั้นคือยังไงขับรถอยู่แล้วแมวมันวิ่งตัดหน้าหรือว่า
4: ไม่จริงเท่านั้นมันมีเขียวอยู่แล้วฮะ
1: อ๋ออยู่แล้ว
4: ผมไปแก้ท่อน Shorty What's Your Name อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก่อนหน้านี้มันเป็นแบบไอ้ที่คำอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงก็เลยแบบรู้สึกอยากแก้ให้มัน
1: เข้าก ับ
4: เข้ากับตัวเองใช
1: ่เห็นบอกว่าร้องอัดร้องเสร็จปุ๊บหมดแรงยิ่งกว่าไปฟิตเนสอีก
4: ใช่เพราะปกติคืออัดเพลงอะไรแค่มันจะมีหาร5ครับท่อนมันก็จะแบบแบ่งๆกัน
1: แต่อันนี้คือเราเหมาหมดเลย
4: ใช่คืออัดเพลงเดี่ยวเพลงแรกของผมเองก็เลยยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้energy ในการร้องแบบทั้งหมดเลยคนเดียวทั้งเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีดีเทลเล็กๆเยอะมากๆสำหรับการอัดเพลงเดี่ยวก็ได้เรียนรู้เหมือนกันแบบการอัดเพลงเดี่ยวเพลงแรกของตัวเองแบบมันมีอะไรให้แบบโอ้โห
1: เรียน
4: ร
1: ู้เยอะมากวันนั้น
4: อะวันนั้นเกือบ3ชั่วโมงได้ครับ
1: โอ้โหก็นานนะ
4: ใช่จนแบบครูอัดร้องเพลงบอกให้ออกมาพักเสียงก่อนเพราะเสียงเริ่มแตกละ
1: หิวข้าวไหม
4: ตอนอัดเหรอครับ
1: ตอนแบบอัดเนี่ย3ชั่วโมงอะที่บอกว่าหมดแล้ว
4: ก็ผมกินมาก่อนแล้วแบบเตรียมตัวมาก่อนเพราะรู้ว่าต้องน่าจะอัดนานอยู่ใช่แล้วก็ออกมาก็หิวอยู
1: ่มันเหมือน
4: หิวตลอดอยู่แล้วผม
1: มันเหมือนจะไม่ได้ใช้พลังอะไรเยอะแต่ว่าพี่นายว่ามันน่าจะใช้พลังเยอะพอ
4: ใช่มันไม่ได้แค่ร้องเฉยมันรู้สึกว่ามันต้องมีอินเนอร์ในการร้องอะไรเนี่ยแบบมันจะมีแบบฟิลในการร้องที่แตกต่างกันของแต่ละท่อนอะไรเงี้ยใช
1: ่น่าจะโฟกัสเยอะ
4: ใช่เพราะเทสดีมันจะมีท่อนที่แบบร้องซ้ำไปเรื่อยๆแต่มันวนอยู่หลายรอบอยู่ฮะมันก็ต้องแบบ รอบแรกอาจจะร้องอีกแบบนึงรอบสองก็อาจจะต้องมีอีกฟิลนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเพลงมันหมายถึงว่าเราอ่ะเป็นคนเทสดีเพราะว่าเราไปชอบเธอถูกป่ะ
4: ใช่คือถ้าเราเทสไม่ดีอ่ะเราจะ
1: ไม่ชอบ
4: ไม่ชอบคนแบบเธอ
1: เออ
4: มีลูกเล่นลูกเล่น
1: คราวนี้พูดถึง MV MV นี่คือแบบมันมีคอนเซปต์อะไรมาคุมไหมครับว่าเราจะต้องแบบว่าไปอยู่ในสถานที่กลางคืนหรืออะไรเงี้ย
4: จริงๆ MV ผมตอนพี่เขาถามว่าแบบพี่ทีมงานถามว่าอยากได้ MV ประมาณไหนจริงๆก็มีในหัวอยู่ครับเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบแบบฟีลแบบโทนวอร์มๆอะไรเงี้ย
1: uh-huh.
4: ก็เลยแบบมีส่งเล็บ MV ไปอะไรเงี้ยก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ตรงกับที่ผมต้องการอยู่ประมาณนึงใช่มันเป็นฟีลแบบคือผมชอบเพลงพี่ทามอ่ะพี่ทามไทยอ่ะ
1: ทามไทย
4: ใช่แล้วก็แบบมีส่งเล็บเพลงพี่เขาไปอะไรว่าเออเราชอบแนวนี้ประมาณนี้โทนสีอะไรประมาณนี
1: ้อ่าฮะ
4: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเพลงเทสดีของเรา
1: เออ
4: ใช่
1: แต่เราไม่เห็นหน้านางเอกเลยเนาะใน MV อ
4: ่
1: ะ
4: ใช่แบบเป็นปริศนา
1: อ๋อคือตั้งใจ
4: ใช่ตั้งใจให้มันดูแบบมีอะไรแบบให้ได้คิดว่าเอ้ยเขาคือใครอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นหน้าไหนไม่เป็นไรแต่ว่าเพราะว่าเราได้เห็นซิกแพคนักดาน
4: ครับผมมันจะมีท่านิดนึง
1: เออ
4: ใช่อันนี้ยังไม่
1: ถึงท่านั้นท้ายเสื้อเทาอ่ะ
4: ท่อนเสื้อเทานั่นเอง
1: เออแล้วเราต้องฟิตหุ่นเพื่อถ่าย MV นี้เลยมั้ยหรือว่าเราฟิตของเราอยู่แล้ว
4: จริงๆผมเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วครับแล้วก็คุมอาหารอยู่แล้วก็เลยแบบก่อนถ่าย MV ก็อาจจะมีไดเอทนิดหน่อยเพื่อให้แบบมันค่อยๆชัดมากขึ้นในตอนถ่ายอ่ะ
1: ครับทีนี้ถือว่าเต้นยากป่ะสําหรับนั้น
4: ก็มันจะมีแบบบางท่าที่มันยากครับแต่บางท่าผมก็รู้สึกว่าผมเออพอทำได้แต่มันก็ต้องซ้อมเยอะประมาณนึงครับสำหรับเพลงนี
1: ้
4: เพราะมันก็จะมีแบบการใช้แรงที่แบบแตกต่างกันในแต่ละท่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะก
1: ็
4: ต้องซ้อมเยอะมากพอสมควรเหนื่อยมากครับแบบซ้อมเพลงนี้แบบซ้อมคนเดียวด้วยแล้วมันแบบคือเพลงนี้มันเต้นเองทั้งเพลงอะ
1: วันนั้นถ่ายไปกี่ชั่วโมง MV น่าจะเป็นสตูไหมครับอันนี้
4: เป็นสตูฮะใช่เหมือนตอนนั้นถ่ายนานมากครับตั้งแต่เข้านัดกล้องผมประมาณ8โมงมาครับแต่ว่าเสร็จก็12 13ชั่วโมงก็ประมาณนะครับประมาณ3ทุ่มเลิกอะไรอย่าง
1: เงี้ยโอ้โหวันนั้นน่าจะกลับบ้านไปน่าจะล้าเลยแหละ
4: วันนั้นสลบเลยครับ
1: โอ
4: ้เหนื่อยมากวันนั้น
1: ค่ะแต่ว่าก็คือฟีดแบคจากแฟนๆหลายคนก็ชื่นชอบชื่นชมใช่ไหมคุณได้เข้าไปอ่านไหม
4: ใช่ครับแอบอ่านอยู่ครับแบบแฟนๆก็อึ้งท่อนนั้นแหละฮะท่อนเสื้อเทา
1: คือคิดไม่ถึง
4: อ้างไปว่าเสื้อมันเบาเนาะ
1: หล่อจะเห็นว่ามือมันถกขึ้นมานะ
4: ไม่มีมือใครดึงเลย
1: ในวงไรแค้นคุณว่าใครเทสดีสุดถ้าไม่นับตัวคุณ
4: ถ้าไม่นับผมนะ
1: เออ
4: จริงๆถ้าคนเทสดีสุดเหรออ่ะวิลเลียมคุณถ้าเกิดแบบคนดูแบบไปเห็นใน IG วิลเลียมมันจะมีแบบการจัดเรียงที่แบบดูแบบสีอะไรเงี้ยมันจะดูเข้ากันใช่เพราะผมชอบดูคนเทสดีจาก IG ใช่ก็ลองดูการถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันจะมีแบบคอมโพสที่มันแบบดูเทสดีอะไรเงี้ยดูแล้วสบายตา
1: ครับโอเคแล้วพอมาทำเดี่ยวแบบเนี้ยมันมีมุมไหนไหมที่นัดรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเป็นวงคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของเราแต่พอมาเป็นเดี่ยวปุ๊บเอ้ยคนได้เห็นมุมนี้ที่เราตั้งใจนำเสนอแน่นอน
4: พอมาเป็นเดี่ยวแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างที่แบบคนดูไม่ค่อยเห็นก็คือน่าจะเป็นพาร์ทของการแรปอะไรอย่างงี้เพราะส่วนใหญ่ในวงไรแค่ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้แรปมาก
1: แล้ว
4: ก
1: ็วงแรปอยู่แล้ว
4: ผมจะแบบเป็นคนแบบกลางๆแบบทำทุกอย่างกลางๆอะไรอย่างงี้ครับใช่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเด่นแบบเหมือนอย่างเมนโวคอลอย่างวิลเลียมอะไรก็จะแบบร้องเด่นไปเลยแล้วก็เต้นเด่นไปเลยผมจะแบบค่อนข้างมีเดียมก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมในโทนเสียงแรปในเพลงเทสดีแบบนั้นเท่าไหร่
1: เหมือนเป็นฟิลอัดอั้นเหมือนกันเหมือนแบบว่าพอมาทำเดี่ยวปุ๊บก็เลยเป็นเพลงที่คุณนิยามว่ามีไฮโน้ตแบบวิลเลียมใช่ไหมมีแบบพอแบบสายพอแบบตุ้ยมีแรปแบบโฮงมีเต้นสับๆแบบเลโก้คือกวาดหมดเลยทำได้ทุกอย่าง
4: โอ้โหก็เรียกว่าเอามารวมๆกันดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าดีประมาณไหนแต่คิดว่าตัวเองก็ดีใจครับที่ได้ลองทำทั้งหมดทั้ง3อย่างแล้วก็รวมมาเป็นเพลงเทสดีก็หวังว่าแฟนๆจะชอบดีกว่าว่าเราได้เห็นเราในมุมแบบต่างๆในแต่ละสกิลอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แล้วเพื่อนในวงเขาฟังเราแล้วดู MV แล้วเขามีแบบคอมเมนต์อะไรไหม
4: มีครับผมวันนั้นไปถ่ายรีแอคกันก็นั่งดูด้วยกัน5คนเลย
1: เออ
4: ก็ผมก็เขินเหมือนกันนะนั่งดูแล้วทุกคนมานั่งดูผมถกเสื้ออะไรนิดนึง ใช่แต่เพื่อนๆก็ดีใจครับดีใจกับตัวผมด้วยที่แบบเออผมได้ปล่อยเพลงน้องๆก็บอกเออเพลงดีแบบวันนั้นวิลเลียมอยู่ต่างประเทศก็ได้ฟังแล้วก็วิลเลียมก็แบบเปิดฟังแล้วก็ เออมันชอบเพลงเหมือนกันมันก็บอกผมอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่มีใครแซวอะไรแรงสุดไหม
4: แซวแรงสุดเหรอ
1: เออ
4: มีเลโก้ครับเลโก้ชอบล้อเลโก้ชอบล้อถ้าเต้นชอบแบบล้อถ้าเต้นแบบเวลาผมเต้นผมชอบแบบทำหน้าตามแบบชอบผมชอบเล่นหน้าเล่นตาไงใน MV มันก็จะทำแบบทำหน้าตามผมอะไรอย่างงี้ใช่ชอบล้อ
1: ก็เขาอยากเรียนแบบคนเทสดีไง
4: น้องน้องชอบแกล้งน้องแกล้ง
1: อ่ะโอเคสุดท้ายเดี๋ยวให้นัดด่านฝากโซโล่ซิงเกิลนี้หน่อยดีกว่าเทสดีค่ะ
4: ครับผมครับผมก็ขอฝากเพลง Tasty Tasty ของนัทด้วยนะครับผมเป็นเพลงซิงเกิลแรกของผมนะเป็นแนว Pop R&B ก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันเยอะนะครับแล้วก็ใครได้ฟังแล้วชอบก็ฝากเปิดอีกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใครอยากเต้นตามผมก็ติดแชทแท็กมาได้นะครับ Tasty Challenge นะครับผมรอดูอยู่นะครับ
1: ครับเนี่ยมีคนเขาคอมเมนต์มาในไลน์บอกว่าเสื้อมันเด้ง
4: เสื้อมันเด้งใช่ครับใช่เนี่ยมันเด้งมากเลยเนี่ย
1: เออแต่วันนี้ไม่ต้องเด้งเนาะมันหนาว
4: ไม่เด้ง
1: แต่ว่าขอฟังสักหนึ่งท่อนสดๆได้ไหมครับ
4: ได้เลยครับ
1: มาครับ
4: ท่อนหกใช่ไหมครับ
1: เอาที่น้องแบบสบายใจเลยมาเทสดีจากนัดด่านค่ะ
4: ได้ครับ Girl I'm tasty cause I like you อยากจะ taste what I shop about tasty but we love like you're everything baby you're sour tasty cause I like you อยากจะ taste what I shop about tasty but we love like you're everything baby you're sour
1: นี่ขนาดเขาร้องอย่างเดียวนะเขายังแบบมีแบบเล่นหูเล่นตาแพรวๆขอบคุณนัดด่านนะคะลาไปด้วยงานนี้เลยเทสดี

0: should taste it. EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนา

0: อวสานไหมวัยกลางคน
1: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
0: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
2: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 น.ทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobsดีบายซี
3: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
4: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
5: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
11: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
12: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และGFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสักครู่มาติดตามค่ะ
3: City City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงทุนพัฒนาทักษะลดต้นทุนเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการนำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตมามอบให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งจากรัฐบาลเป็นการลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้พี่น้องเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนติดตามและส่งเสริมความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้ในวันหน้าเป็นการวางรากฐานให้ภาคเกษตรกรของไทยเข้มแข็งในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะกดปุ่มเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นทางการก่อนเยี่ยมชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตรพร้อมทดลองขับรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรสนับสนุนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
3: เปิดบ้านทหารใหม่กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีจากความห่วงใยจากครอบครัวสู่ความภาคภูมิใจของผู้พิทักษ์แผ่นดินคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
5: พันเอกยุทธนาสายประเสริฐรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานเปิดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2569ที่ศาลาพญาอินทรากรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อต้อนรับผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลานหลังสำเร็จการฝึกโดยมีผู้บังคับกรมทหารราบที่153รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับกองพันครูฝึกเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจโอกาสนี้พันเอกยุทธนากล่าวต้อนรับผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแสดงความดีที่สำเร็จการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ตลอด10สัปดาห์โดยย้ำว่าผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกนายพร้อมดูแลทหารใหม่ด้วยความรักความห่วงใยเสมือนสมาชิกในครอบครัวควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมรับใช้ชาติและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
12: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่กวงค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีวันศุกร
2: ์ yeah.
1: เสียงสวัสดีกับเสียงสวัสดีวันศุกร์นี่คนละโทนเลย สวัสดีวันศุกร์
2: จัดไปตอนสวัสดีวันจันทร
1: ์ฮะเสียงวันจันทร์มันจะเป็นแบบนี้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ฮะอะไรนะองจริงทำงานรออะไร
2: รอวันหยุด
1: รอวันหยุดจริงๆรอตั้งแต่วันก่อนวันหยุดแล้วซ้อมวันหยุดก็รอแล้วป่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็รอวันไหน
2: เงินเดือนจะออก
1: เออมันก็มีอยู่แค่นี้ระหว่างรออะไรการลงทุน
2: ถูก
1: ใช่ป่ะล่ะ
2: ถูกครึ่งเดือน
1: มันก็มีอย่างนี้แหละคนเราชีวิตจะคิดอะไรมากถูกไหมครับแต่มันก็คือการกล่อมแกล้มให้ชีวิตเรารู้สึกไม่ทุกข์ไม่ร้อนจนเกินไปเราอย่าสตริกอะไรกับชีวิตมากป่ะ
2: ครับ
1: เครียดไปไม่ดีป่ะ
2: ถูก
1: คุณว่าทุกวันนี้คนเครียดป่ะ
2: เครียด
1: จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงนะทุกวันนี้ก็เครียดกันมากนะ
2: ใช่ครับ
1: เครียดแบบเครียดแล้วอ่านข่าวแต่ละวันนี้ใช้คำว่าโทษนะคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวจะเรียกว่าโคตรเครียดแล้วพี่กวงว่าเครียดปะ
2: เครียดมากสารพัดเรื่อง
1: เอาวันนี้คุณเจอข่าวอะไรเข้าไปเครียดอ่ะ
2: โอ้โหนั่นอ่ะ
1: ข่าวพระใช่ไหม
2: ชนพระใช่ครับ
1: พระกับเด็กอ่ะบางทีเด็กเขาก็ยังเป็นเด็กอ่ะ
2: จริงเขาเด็กจริง
1: คือผิดถูกก็เรื่องนึงไอความเป็นเด็กก็เรื่องนึง
2: ใช่ครับ
1: ไอความผู้ปกครองอีกเรื่องนะมันไม่เหมือนกันนะ
2: ถูกครับ
1: ถูกไหม
2: ถูก
1: คือเวลาที่เราพูดเนี่ยเอามาทุกคนก็คงแต่เราไม่เคยไปเรียกเขาเด็กอะไรนะเราไม่พอแต่เรารู้สึกว่าเออมันต้องกลับไปคิดกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราเนี่ยมันยังไงถูกป่ะเราไม่ไปเรียกชื่ออื่นของเขาอะพี่กวงคิดว่าไง
2: ก็
1: เพราะว่า
2: ไม่ผมว่าหลักๆเขาคือเป็นเด็กอะ
1: ใช่แต่ว่าสังคมจะยังไงไม่รู้อะแต่กฎหมายก็ต้องมีความชัดเจนแต่กฎหมายเขาก็จะมีช่วงเวลาช่วงอายุอีก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่แน่ใจมีข่าวออกมาว่าเป็นบอกว่าพอมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นน้องเป็นเด็กพิเศษใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: เป็นเด็กออทิสติก
2: ใช่น้องต้องกินยามีใบตรวจจากแพทย์อยู
1: ่นะคะอันนี้อาจจะต้องกลับไปที่พ่อแม่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ว่าในเมื่อรู้ว่าในบ้านมีน้องที่จะต้องดูแลขนาดนี้แต่ก็จะบอกว่าเอาอยู่กับยายประชันอยู่กับยายไม่ผิดนะคะแต่คุณใจเราต้องเก็บใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แต่บางคนอาจจะสนใจนะขับรถได้ไงเกียร์กระปุกโตมาบางคนที่ไม่เคยขับเกียร์กระปุกเลย
2: จริงคนสมัยนี้ขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเยอะแยะมาก
1: บางคนยังไม่รู้จักเลยจ้ะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเกิดมาก็เจอเกียร์ออโต้แล้วไง
2: ถูกครับ
1: คนเนี้ยบางคนเกิดมาจากเกียร์ออโต้บางคนเจอเกียร์กระปุกแต่ขับรถครั้งแรกเป็นเกียร์ออโต
2: ้
1: ตัดมาที่ดิฉันตอนขับเกียร์กระปุกมีสวดมนต์ด้วยนะคุณรู้ไหมเวลาคนขับเกียร์กระปุกจำนวนหนึ่งสวดมนต์ตอนไหน
2: ก็ตอนจะเริ่มออกรถ
1: เปล่าไอตอนนั้นน่ะเรื่องนึงแต่สวดอีกทีนึงของอ้อมนะบางคนนึกถึงพระเจ้าตอนจะขึ้นสะพานแล้วติดอยู่ตีนสะพานระหว่างทาง
2: ที่จะต้องรอ
1: เออมันกำลังจะขึ้นน่ะคือนี่ออกมาคุณผู้ฟังคนที่ขับเกียร์ออโต้จะคิดไม่ออกเลยว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ใส่ตัว P ดิแล้วก็ปลด P ลงแล้วก็เอาเท้าออกจากคันเร่งไอ้ออกจากเบรกแล้วก็ค่อยๆแตะคันเร่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็มีแรงอืดขึ้นไปแล้วเพราะจบป่ะแต่วันนี้ขับเกียร์กระปุกคุณผู้ฟังเอ้ยซ้ายต้องใช้คลัชรู้จักคำว่าคลัชไหม
2: ไม่คลัชรู้จักไหมครับ
1: ไม่ใช่คำว่าคลัชที่แบบพูดคำลงท้ายสวัสดีคลัชอะไรกันไม่ใช่นะอันนี้สวัสดีคลัชจริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักคลัชเนี่ยไปไหนไม่รอดนะจ๊ะถูกไหมพี่กวง
2: ถูกต้อง
1: เราจะไปไหนไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่
2: า
1: คลัชอยู่เท้าซ้ายมันต้องใช้ก่อนถูกไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วขวาสุดเนี่ยคือคันเร่งตรงกลางที่เขาเรียกว่ากระทืบเบรกอ่ะเพราะว่าบางทีซ้ายมันไม่สัมพันธ์อ่ะและเกียร์กระปุกเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยตอนที่อ้อมโตมามีแค่4เกียร์นะหมายถึงว่า1 2 3 4แล้วรวบถอยหลังอีกถอยหลังต้องดันปัดซ้ายสุดงัดขึ้นหน้าเหนื่อยๆแล้วถ้าจังหวะปล่อยคลัชชึไม่ดีรถจั่นตัดๆๆๆๆๆๆๆๆๆยังไงวะยังไงวะยังไงวะแล้วแบบที่คุณผู้ฟังสมัยนี้ที่ขับรถใหม่ๆอาจจะแบบหรือขับมาสักพักแล้วอะแม้มันมีแบบตัวที่ช่วยจอดเนี่ยตัว P
2: ใช่
1: แตะเดียว
2: อัตโนมัติเลยถอยปุ
1: ๊ของดิฉันเบรกมือยังต้องยกอย่างนี้เนี่ยอีกนิดเดียวอีกคือสมองทำงานหนักมากอะเอาจริงคุณผู้ฟังความตื่นเต้นสูงสวดมนต์ก่อนเมื่อก่อนตอนเด็กๆที่สวดมนต์บ่อยบางทียังไม่ได้ศรัทธาในศาสนานะแต่ขอความสบายใจว่าช่วยลูกช้างด้วยช่วยลูกช้างด้วยให้ขึ้นสะพานนี้ให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการขับรถไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเขาขับได้ถ้าบอกว่าน้องเป็นเด็กออทิสติกก็ได้มีโอกาสฟังคุณหมอเดลว่าหมอเป็นจิตแพทย์นะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กออทิสติกเวลาเขาพุ่งความสนใจไปอันใดหนึ่งอ่ะบางทีเขาจะพุ่งได้ดีมากคือ ไม่ได้เขาไม่มีความสามารถในการเรียนรู้นะคะแต่เขาอาจจะมีความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางซึ่งอาจจะเป็นทางนี้ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในการที่เราจะวิจารณ์จะอะไรใครเมื่อวันก่อนก็เรื่องแอร
2: ์
1: วันนี้เรื่องเด็กกับพระคุณผู้ฟังก็ต้องถามใจตัวเองด้วยว่าตอนเนี้ยจิตใจเรากระเพื่อมแค่ไหนแล้วในขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างจากสิ่งเหล่านี้ป่ะพ่อแม่อาจจะต้องเก็บกุญแจไว้อย่างดีเราบอกไม่ได้หรอกเด็กขับรถเป็นถูกหรือผิดแต่เด็กที่ไม่มีใบขับขี่ไม่ควรได้ขับรถทุกกรณีหรือเปล่านอกจากแม่ป่วยเหรอเราต้องพาแม่ไปแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดตัดสินใจไม่ดีเพราะการที่เขามีเกณฑ์ของอายุให้ขับรถนั่นก็หมายถึงวุฒิภาวะของคนนั้นๆสุขภาพร่างกายใดๆก็ตามมันต้องผ่านการตรวจอย่างมีเส้นที่มันเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องปะเพราะฉะนั้นขับรถใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนิดนึงเมื่อกี้เดินผ่านมาการที่มีข่าวอุบัติเหตุไม่ได้ช่วยให้ความระวังมากขึ้นสำหรับบางคนแต่ในขณะที่บางคนก็มีทั้งระวังและข้ามไปจนถึงระแวงนะคุณว่าไหมล่ะ
2: ครับ
1: เมื่อกี้ไฟเขียวคนเดินไฟแดงรถสิ่งที่เห็นคือมอไซค์ก็กลับรถเป็นตรงนั้นเลยข้ามตรงใช้เป็นที่กลับรถของมอไซค์กันไปมันจริงๆมันมีความผิดนะคะถ้าคุณขับรถเร็วเกินกำหนดปรับสูงสุดที่ 4,000 บาทถ้ามีตำรวจคนไหนปรับคุณจริง
2: ๆเขาสามารถปรับได้ถึง 4,000 เลยนะ
1: 4,000 นะคะฝ่าไฟแดงก็ 4,000 ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยที่อ้ําบอกเนี่ย 4,000
2: ครับ
1: ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะคะโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมก็คือยกมาฮัลโหล1 2 3เนี่ยหนีบไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ 4,000
2: ครับ
1: ขับรถย้อนสอน 2,000 เอาจริงช่วยจับหน่อยเหอะเมื่อเช้าเห็นคลิปที่จอสอร้อยเขาลงขับย้อนสอนแล้วไปชนคนที่กำลังรอข้ามถามว่าจะบอกว่าประมาทร่วมเหรอ
2: ไม่เขาถูกต้องนี่
1: เขายืนเฉยๆแล้วเขารอข้ามตรงทางม้าลาย
2: อ
1: ันเนี้ยเราไม่เคยจับจริงกับคนขับย้อนสอนทุกวันนี้คนขับย้อนสอนหันมามองหน้าคนที่ขับถูกสอนอยู่นะคะคุณผู้ฟังฝากพี่ตำรวจที่ดีที่น่ารักของอีชั้นด้วยนะคะไม่สวมหมวกนิรภัยอันนี้ก็เข้าใจนะทั้งคนขับและคนซ้อนเข้าใจทุกฝ่ายไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้ตัวใครตัวมันก็ 2,000 ไม่พกใบขับขี่เจอไป 1,000 บาทบางคนอาจจะไม่อยากให้ตำรวจปรับก็เลยไม่พกซะเลยเมาแล้วขับซัดไปตั้งแต่ 5,000 ยัน 20,000 จำคุกไม่เกิน1ปีขับรถโดยประมาท 5,000 ถึง 20,000
2: สำหรับคนข้ามถนน
1: คนข้ามพี่กวง
2: ที่ไม่ข้ามทาง
1: พี่กวงอ่านเถอะถ้าที่กวงจะยื่นขนาดนั้น
2: สำหรับคนที่ไม่ข้ามทางม้าลายหรือไฟแดงก็ปรับสูงสุด200บาท
1: ถ้าเห็นนะคะ
2: ถ้าเห
1: ็นทางม้าลายหรือสะพานลอยอยู่ในระยะ100เมตร
2: ใช่ครับ
1: คือถ้ามีตัวช่วยคุณในระยะ100เมตรแล้วคุณไม่ใช้เขาคุณก็มีความผิดอยู่เหมือนกันนะคะคุณก็ต้องรับสิ่งนี้ไปไม่ใช่เสี่ยงด้วยชีวิตอย่างเดียวนะคะ
2: ถูกต
1: ้
2: อง
1: แล้วประเทศไทยอ่ะตัวเจ๋งๆมาเนี่ยระดับโลกมาเอาจริงสงสารเขาเลยอะสงสารญาติสงสารตัวเขาสงสารอนาคตเลยต้องเสียชีวิตเพราะคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนผิดกฎหมายไม่รู้เท่าไหร่ค่ะฝากด้วยนะคะในหลายๆมิติเพราะอย่างน้อยที่สุดเซฟชีวิตของเราเพราะเรามีคนที่เรารักและเรามีคนที่เขารักเราเท่านั้นเอง
3: สวัสดีวันศุกร์ลองเป็นคนที่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพื่อถนอมหัวใจของตัวเราเองแล้วชีวิตอาจจะง่ายและเบาสบายกว่าที่คิดนะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
9: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
10: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: จนจริงๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
1: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
3: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
4: เฮ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
3: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
4: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธและทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธและทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
12: จากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569เบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและอาพาธอีกหลายรูปตามที่ได้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเพชรมณีแสงเพชรรายงาน
0: โรงพยาบาลมุกดาหารส่งทีมปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตเยียวยาจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนพระธุดงค์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
13: แพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการด้านสาธารณสุขในยามวิกฤตหรือ MCAT โรงพยาบาลมุกดาหารลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์วานนี้ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้จะได้ดำเนินการในการประเมินสุขภาพให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจรับฟังปัญหาให้กำลังใจคัดกรองความเครียดและภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ทีมงานยังได้วางแผนการติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสภาพจิตใจลดผลกระทบทางจิตใจภายหลังเหตุการณ์ณวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: ปิดท้ายกันที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยความคืบหน้าการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสถูกจับเฮโรอีนที่ออสเตรเลียว่าได้คุมตัวชายปริศนาที่ขับรถยนต์ให้กับชายที่ขนกล่องพัสดุไปไว้ใต้คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสที่ย่านบางนาเมื่อช่วงเที่ยงวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตำรวจไปเชิญตัวมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำหรับเจ้าของรถนั้นเป็นชายวัย59ปีชาวอยุธยามีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2540เบื้องต้นยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาจริงโดยก่อนหน้านั้นยังได้ไปส่งกล่องพัสดุให้กับหญิงสาวอีกรายหนึ่งในละแวกซอยเสือใหญ่สำหรับคอนโดมิเนียมของนางสาวมีนานั้นเป็นการไปส่งครั้งแรกพร้อมกล่าวว่าจากการสืบสวนจากเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายนั้นโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทโดยแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะขึ้นบินขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้
10: ดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: EFM News
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
18: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
19: Inspiration
17: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
21: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
22: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณผู้ฟังทักมาว่าวันนี้แดดดีที่สุดจะตกไหมหนอนั่นสิคะคุณคิดว่าภายในเวลา6โมงเย็นโดยเฉพาะวันนี้คือวันศุกร์ท่านจะมีเมตตาเดินทางมาหาแล้วแวะมาบอกเราว่าเอ้ากลับบ้านเร็วดำปืดมาแล้วนะลูกถ้าไม่รีบกลับไม่เลิกวางงานไม่ปิดจอคอมเนี่ยหนูจะเปียกกันนะท่านจะส่งเมตตามาในรูปนั้นไหมคุณผู้ฟังทายเอาก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้สิ่งที่เราจะต้องคุยกันนิดนึงค่ะสำหรับวัยของคุณผู้ฟังอ้อมเชื่อว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เด็กเล็กอ่ะไม่ใช่น้องน้องนักเรียนเล็กอ่ะเนาะจะมีบัตรเครดิตถูกปะพี่อ่านเราจะมีบัตรเครดิตกันสักคนละใบอะไรเงี้ยเนาะใบ2ใบอะไรก็แล้วแต่คือที่จะบอกอ่ะนะคะคืออันนี้เพื่อความที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องตกใจอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อแบงค์เนาะเป็น SCB ที่เอ่ยชื่อเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รับบัตรเครดิตบางใบสมมุติในที่นี้คือใบใหม่อ่ะสมมุติว่าบัตรอ้อมหมดอายุเดือนหน้าปกติเขาจะต้องส่งบัตรต่ออายุใหม่มาให้เราถูกมั้ยคะล่วงหน้า1เดือนถูกปะทีนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ถึงจากประสบการณ์นะคะบัตรเขาจะส่งข้อความของอ้อมเนี่ยได้รับข้อความว่าจะมีการส่งบัตรไปให้แล้วมีแล้วก็ให้ tracking มาใช่ไหมแล้วอ้อมก็ให้พี่อ้านเนี่ยเช็คให้ก็มีคนรับเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังบัตรอ้อมมีคนรับเรียบร้อยแล้วแต่ส่งไปที่ไหนไม่รู้แต่จากสถานที่ที่ส่งเนี่ยคือพระโขนงอ้อมก็เลยคิดว่าออฟฟิศเหรอหรือว่าธนาคารต้นสาขาเกิดความเดาเอาทั้งหมดแต่แปลกใจอยู่อันนึงคือเอ๊ะทำไมไม่ส่งไปที่บ้านถูกไหมพี่อ้านถ้าธุรกรรมเรารับที่ไหนจะบ้านไหนก็แล้วแต่มันต้องเป็นบ้านที่อ้อมให้ไว้บ้านใดบ้านหนึ่งปรากฏไม่มีนะจ๊ะไม่ได้ส่งไปสอบถามได้ใจความเมื่อได้คุยกับ call center ที่เป็น call center จริงๆไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะปรากฏว่าเขาส่งไปให้อ้อมที่ตึกแกรมมี่แต่เป็นแกรมมี่ในอดีตเมื่อ25ปีที่แล้วคือก่อนปี2545ที่เราจะย้ายมาอยู่ที่ตึกเนี้ยค่ะ โดยไม่มีเหตุและผลอะไรเลย ตลกปะพี่อันว่าแปลกไหมคุณผู้ฟังว่าแปลกไหมปกติส่งไปตามที่อยู่อื่นและนี่ก็ทำธุรกรรมกับแบงค์มาตลอดแล้วก็ส่งทุกอย่างไปที่ที่อยู่ที่อ้อมให้แต่ฉะไหนส่งบัตรเครดิตที่อ้อมจะต้องใช้อีกไม่กี่วันเนี้ยไปที่แกรมมี่แล้วเป็นแกรมมี่เก่าซึ่งปัจจุบันกลายเป็นธนาคารเกียรตินาคินเออและกองอยู่ตรงไหนของเกียรตินาคินก็ไม่รู้ตลกปะล่ะเลยจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าใครมีภาระผูกพันอยู่ว่าจะต้องรับบัตรแล้วคุณก็เอ๊ะทำไมไม่ส่งเอ๊ะทำไมไม่มาเอ๊ะเช็คตัวเองดีๆนะคะคุณผู้ฟังว่าเคยให้ที่อยู่ไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเปล่าในกรณีบางคนอาจจะเคยลงไว้ว่าทำงานที่นี่1 2 3 4เราย้ายที่ทำงานอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะเราอัปเดตข้อมูลเสมอกับตัวธนาคารแต่ก็ไม่รู้อะไรดลใจให้เขาไปหยิบข้อมูลเก่าย้อนไป25ปีอย่างน้อยของอ้อมมาส่งบัตรเครดิตแล้วพอมันเป็นบัตรเครดิตแน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ฟังคงไม่มีใครอยากให้มันไปตกอยู่ในมือคนอื่นหรือสเตทเมนต์ทั้งหมดไม่มีใครอยากให้มันไปตกที่ใครเพราะถ้ามันอยู่ในมือคนไม่ดีมันมีโอกาสมาวอลแวร์กับข้อมูลส่วนตัวเราหรือเปล่าเราตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เตือนไว้คือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รอบัตรที่จะต้องต่ออายุลองเช็คดูให้ดีนะคะจะได้ไม่หงุดหงิดแล้วก็หามันให้เจอก่อนที่มันจะไปอยู่ในมือมิจฉาชีพค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคลุมโปงกับคุณผู้ฟังเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวเจอกันทุกวันอังคารสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นหัตถานักเล่าเรื่องผีขวัญใจโซเชียลมีเดียจะมาเจอตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะคะเจอกันกับเธอค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันศุกร์เหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้ค่อยๆเคลียร์งานแล้วให้ร่างกายได้พักบ้างนะครับ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพไหนเรามักจะเจอกับปัญหานู่นนี่นั่นแล้วเราก็อยากรู้ปัญหาคนอื่นหรือเราอยากรู้เรื่องของคนอื่นนิดนึงว่าอ๋อเราจะได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะหรือลองย้ายงานดีไหมนะเอ๊หรือว่าเออปัญหาเขาก็มีอ๋อแล้วเราก็จะเข้าใจบางทีเราไม่เข้าใจเส้นเรื่องเขาแต่เราจะเข้าใจว่าบางทีอ๋อปัญหาของคนวิธีแก้อาจจะเป็นแบบนี้แมชกับวิธีแก้ที่คนที่ออฟฟิศเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็เป็นไปได้นะคุณผู้ฟังบางทีคนละสายอาชีพแต่วิธีคิดและมุมมองในการแก้ปัญหาเราอาจจะหยิบยืมมาใช้กันได้ค่ะหรือวิธีที่จะพัฒนาสกิลบางอย่างเราก็อาจจะหยิบยืมมาได้เหมือนกันติดตามได้ทุกวันจันทร์กับใต้โต๊ะทำงานนะคะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ถ้ามีโอกาสลองเข้าไปดูสิคะมีอะไรให้เลือกดูเลือกเล่นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะเปลี่ยนงาน
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: แน่นอนนะคะสำหรับ New Release มีทุกวันสำหรับช่วงของอ้อมเวลาแบบนี้นะคะก่อน 5:00 นในช่วงของเพลงที่คุณช่วยอ้อมเลือกอยู่แล้วด้วยนะคะกับเพลย์ลิสต์ค่ะระหว่างนี้จะมี New Village อยู่1เพลงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนวันก่อนนู้นกลิ่นฝนยังเป็น New Village อยู่เลยแต่วันนี้ไปอยู่อีกลิสต์นึงแล้วนะคะเป็นลิสต์ A วันนี้อ้อมก็เลยเอาเจเลอร์กับไอซ์พาริสเพลงโอเคมาให้ฟังกัน

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
1: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
6: 4ปีครับ
1: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
6: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับเขาเหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
7: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีอ่ะเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอ่ะ
8: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: EFM News EFM NewsEFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับเทตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
14: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: ถึง31กรกฎาคม

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และกระทรวงสาธารณสุขตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอดีตนายกสภาทนายความแจงข้อกฎหมายเด็กอายุ11ขับรถชนคณะพระธุดงค์ผู้ปกครองอาจต้องรับผิดชอบแพ่งอาญาหากพิสูจน์ว่าปล่อยปละละเลยดูแลไม่รัดกุมส่วนประกันภัยจะชดเชยหรือไม่ต้องดูเงื่อนไขในกรมธรรม์รองปลัดพม.เผยตรวจสอบข้อมูลเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์พบจดทะเบียนคนพิการประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกส่งทีมดูแลประเมินสภาพจิตใจเลขาธิการปปส.เร่งขยายผลคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียล่าสุดคุมตัว2ผัวเมียจังหวัดเลยมาสอบปากคำต่อที่กรุงเทพปมเครือข่ายข้ามชาติหลังเจ้าตัวให้การยอมรับว่ารับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินใช้ซีโร่ทัสตรวจทุกคนเท่าเทียมปิดช่องขบวนการลักลอบขนยาเสพติดตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการไทเกอร์เฮดฮันทลายเว็บพนันเครือข่ายไทเกอร์ยึดทรัพย์กว่า46ล้านบาทปลัดมหาดไทยเตรียมลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นปมทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำเดินหน้าสอบถึงที่สุดตามคำสั่งนายกลั่นกรรมใครกรรมมันพร้อมเรียกผู้ที่บรรจุแล้วกลับทั้งหมดหากพบอยู่ในกระบวนการทุจริตแม้จะได้รับการแต่งตั้งไปแล้วความผิดก็ไม่สิ้นสุดขณะที่รัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขาพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วหลังข่าวสะพัดว่าญาติสอบติดข้าราชการกรมท้องถิ่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หินไทยขนเฮโรอีนโคเคนข้ามชาติยึดบิ๊กล็อต400ล้านบาทผู้ราชการจังหวัดสระบุรีเซ็นย้ายปลัดอำเภอพระพุทธบาทให้ออกจากราชการไว้ก่อนเส้นปมเฉาเรียกรับสินบนแลกใบอนุญาตปืนมรดกนายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสการเข้าถึงทุนพัฒนาทักษะลดต้นทุนเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกระทรวงอว.และสจล.ร่วมส่งมอบตู้โดยสารต้นแบบรถไฟไทยธรรมระดับ Luxury Class ให้กับรฟท.โดยเตรียมทดสอบความปลอดภัยเพื่อให้บริการในเส้นทางท่องเที่ยว200ถึง500กิโลเมตรองค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญของเนเธอร์แลนด์จนมีผู้ติดเชื้อรวม13คนเสียชีวิต3คนผู้สัมผัสโรคอีกกว่า650คนรัฐบาลเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกปี2026และเป็นเบอร์1อาเซียนยืนยันถึงประสิทธิภาพบริหารจัดการที่มีคุณภาพรักษาเข้าถึงทุกคนในราคาที่เข้าถึงได้ปภ.อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนไมซักคาดเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ 4-6 กรกฎาคมนี้แม้จะไม่เข้าไทยแต่ก็ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และทีมกู้ภัยนานาชาติเข้าช่วยรปภ.วัย44ปีติดใต้ซากห้างสรรพสินค้าที่เจ้าตัวทำงานนาน8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเวเนซุเอลาพบยังรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์
7: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: โดย EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับเพลงที่หลายๆคนช่วยกันเลือกเพราะอ้อมต้องบอกคำนี้ค่ะบอกว่าอ้าวพี่คนเดียวที่เลือกเพลงแล้วทำไมหนูเลือกไม่ได้คุณผู้ฟังเลือกและหลายคนช่วยเลือกด้วยค่ะแล้วมันก็เลยมาเป็นลิสต์ของเราแบบนี้แต่มันอาจจะได้ทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างเวลาเปิดปุ๊บมีคนบอกอ้าวชอบเพลงนี้บางคนบอกขอบคุณสำหรับเพลงนี้บางคนก็อ้าวพี่ยังไม่เปิดเลยใจเย็นนะคะบางคนก็ทักมาว่าอู้ทำไมพี่เปิดศิลปินคนนี้อันนี้ล่ะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ใช้เครื่องใหม่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างจากเครื่องเก่าอ่ะคุณผู้ฟังบางครั้งเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้ว่าพึ่งเขาได้ทั้งหมดเขามาเป็นตัวช่วยแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาไปตัวไปแปะเขาทั้งหมดชีวิตเราก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายังคงจะต้องกลับมาเช็ครายละเอียดกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเพราะบางครั้งความเคยชินกับอะไรบางอย่างมันก็ทำให้เราแบบมองข้ามอะไรบางอย่างไปอ้อมจะใช้คำว่าอะไรบางอย่างเสมอเพราะบางทีเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันซ่อนอยู่แต่อันเนี้ยคุณผู้ฟังรู้จักอาการตะคริวไหมบางคนบอกว่าไม่รู้จักแต่ยังไม่เคยฉันยังไม่แก่ทำไมตะคริวต้องเป็นเรื่องของคนแก่ตะคริวไม่ได้เป็นเรื่องของคนแก่ปะตะคริวมันเป็นเรื่องของใครก็ได้แต่พอเป็นนิดเป็นหน่อยนั่นก็ว้ายคนแก่เหรอเดี๋ยวดิดีใจก่อนนะที่ได้อยู่ถึงอายุเท่านี้ก่อนอันนี้เป็นคุณหมอวรชัดที่อ้อมตามอยู่นะคะเขาบอกว่าอาการเป็นตะคริวบ่อยตากระตุกเป็นไหมปะคุณผู้ฟังเวียนหัวความจำแย่ลงสับสนนี่ครบกี่ข้อแล้วเนี่ยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่าไตเพิ่มท้องผูกเรื้อรังหรือแม้แต่เป็นสโตรกซ้ำๆในบางเคสอาการพวกนี้อาจดีเขาใช้คำว่าอาจจะดีขึ้นได้ด้วยการดื่มน้ำนะคะคุณผู้ฟัง 25-30 มิลต่อเปอร์กิโลต่อวันนะก็คือน้ำหนักคุณเท่าไหร่ก็เอาคูณเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุอ้าวพี่อ้อมพี่อ่านดูกันไปก็เดี๋ยวนี้คน40อ่ะเขาเรียกลุงเรียกป้าแล้วเนี่ยจะบ้าเหรอถ้าคน40เรียกลุงเรียกป้าฉันก็ต้องเป็นคนสูงอายุสินะสิ่งทั้งหมดที่อ้อมพูดไปคุณหมอเขาบอกว่าอาการพวกนี้ถ้ามันมีมันก็อาจจะช่วยดีขึ้นได้โดยการดื่มน้ำนะคะคุณผู้ฟังอันนี้มันไม่ใช่ทางรักษานะมันอาจจะดีขึ้นลองเช็คตัวเองดูว่าได้ดื่มน้ำดื่มอะไรหรือเปล่าเนาะก็ลองดูค่ะทีนี้เหมือนคุณหมอจะรู้ใจดื่มน้ำเปล่านะคะไม่ใช่น้ำหวานแม่ดักทางเรียบร้อย
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
6: กอล์ฟกอล์ฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
7: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: ไอเรื่องสุขภาพเราก็ต้องถามหมอถูกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องของแบบกึ่งเอาไงดีว่ากับชีวิตเอาไงดีว่าเอาไงดีเนี่ยบางทีอยากได้คำตอบอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังทุกวันพุธค่ะโทรมาได้เลยแล้วตอนนี้อย่างที่บอกอมเมนใน Twitter นะเขาก็บอกกันเนาะหรือใน X เนี่ยคุณชอบพุดทอล์กตอนไหนที่สุดหรือประทับใจตอนไหนมันขึ้นเยอะมากอะบางอันเราเกือบจะลืมไปแล้วนะคะแล้วมันก็กลับขึ้นมาใช่ไหมหลายคนก็ชอบหลายตอนอะพี่อันก็คงชอบแบบเพราะเราอยู่ตรงนี้กันตลอดหลายครั้งก็จะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นมีการโทรผิดและโทรผิดถึงชื่อนึงอะชื่ออะไรนะจ่าอะไรสักคนนึงอ่ะที่เอะอะโทรหามีคนโทรหาคุณผู้หญิงคนนึงขอพูดกับพี่คนเนี้ยแต่เขาไม่เกี่ยวกันไม่รู้จักกันจนพ่อของสามี พ่อของภรรยาผู้ชายคนเนี้ยโทรมาหาผู้หญิงคนเนี้ยเจ้าของโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยบอกให้เขาไปกินข้าวกับภรรยากับครอบครัวด้วยนะคือแบบอะไรวะสารพัดเรื่องราวแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบางทีเป็นเรื่องที่คาดถึงหรือคาดไม่ถึงบ้างติดตามมาได้ทุกวันพุธ2ชั่วโมงเต็มๆ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: ส นับสนุนโดย
0: กอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
8: สวัสดีวันศุกร์การมีเพื่อนที่ดีช่วยเปลี่ยนวันที่แย่ให้กลายเป็นเรื่องตลกได้ใครที่มีเพื่อนดีๆอย่าลืมรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไปให้นานๆนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
9: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: กระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ต้องลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะและวันนี้ 6:00 น.ท่านไม่แวะมาท่านอาจจะคิดในใจว่าโอ้วันนี้มีงานข้างนอกกันเยอะแยะเลยทีเดียวหลายพื้นที่จัดงานด้านนอกแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยถ้าเรามาอาจจะทำให้วันศุกร์ของทุกคนหงอยเหงาและเศร้าไปเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆถ้าอยากจะปิดคอมช้าท่านไม่ติดถูกไหมก็แล้วแต่เลือกเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์แต่ถ้าใครที่กังวลว่าท่านจะมาแล้วรีบปิดคอมพอดีก็ไปหาเพื่อนซะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังขอให้เสาร์อาทิตย์ของคุณได้พักผ่อนในแบบที่คุณเลือกไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เดินทางไปไหนไม่เจอคนใจร้ายกับคุณนะคะเจอกันวันจันทร์ดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Diet รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัต

0: ยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 9

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะทักทายกันรอบ2อยู่กับดีเจแนนนะคะวันนี้มาแทนดีเจดาวเป็นวันที่2อ่ะอยู่กันยาวๆถึง3ทุ่มเลยนะคะก็ดีเจดาวลาหัวป่วยส่งกำลังใจให้เขาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเย็นวันศุกร์แบบนี้ตอนแรกคิดว่าฝนน่าจะตกเนาะแต่ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่มันก็ยังไม่ได้ตกลงมาแต่ว่าเมื่อกี้ดูในแอปพยากรณ์อากาศก็ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งอาจจะมีลงมาบ้างบางๆเหมือนกันยังไงก็ใครที่จะตัดสินใจเดินทางออกจากออฟฟิศตอนนี้นั่นคิดว่ายังทันนะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันศุกร์อย่าเอาตัวเองไปยึดติดกับใครมากเกินไปเพราะคนที่เข้าใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะ New Release ประจำช่วงนี้นะคะเป็นงานใหม่จากน้องนัดด่านซึ่งตอนกลางวันเพิ่งพูดคุยเพิ่งสัมภาษณ์กันไปนะคะก็เป็นโซโล่ซิงเกิลที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มที่2ของไลแคนด้วยนะคะเพลงนี้พูดถึงการที่เราเจอใครสักคนนึงที่เรารู้สึกว่าคนนี้โคตรใช่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราชอบคนคนนี้ก็ทำให้เรากลายเป็นคนเทสดีไปด้วยนะคะงานนี้มีชื่อว่าเทสดีจากนัดด่านค่ะ

0: Mister.
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

็นเพลงที่ฟังดูแล้วข้างรักมากๆอีกเพลงนึงเลยนะคะใจฉันตามเธอไปถ้าพูดถึงเพลงข้างรักทำให้แนนนึกถึงอีกเพลงนึงเหมือนกันเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วมองอะไรๆก็เป็นหน้าเขาเนี่ยก็คงจะนับได้ว่าข้างรักเหมือนกันเนาะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
13: Inspiration
14: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
18: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เป็นอีกคู่หนึ่งที่เมื่อวานเมื่อยแก้มมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เป็นการใช้โบท็อกที่เปลืองเหมือนกันเพราะว่าหัวเราะเยอะมากนะคะน้องแจน้องจริงๆนั่นเองที่เรามีเกมสนุกๆให้เขาเล่นคือว่าเรื่องราวในซีรีส์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในออฟฟิศใช่ไหมเราก็เลยมีบททดสอบจากออฟฟิศที่เราแบบว่าสร้างขึ้นมาให้พนักงานใหม่อย่างแจนจริงๆเนี่ยเขามาเจอบททดสอบของเจ้าที่ในออฟฟิศสักหน่อยซึ่งโอ้แต่ละอันก็น่ารักนะบางอันก็กวนๆบางอันก็ทำให้เราได้แบบเขินๆกันนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูแฟนดอมเมื่อคืนนี้ก็ย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสหน้ากลับมาเจอกับอัพภูมิจากซีวีเลิฟอัพสีลมรักแห่งสีลมนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ
2: ทักทายคุณผู้ฟังที่บอกว่าฟังอยู่บนทางด่วนด้วยนะคะค่อยๆไปเนาะค่อยๆขยับวันศุกร์ต้นเดือนแบบนี้นะคะใจล่มๆอยู่ด้วยกันยาวๆเลยมีหนึ่งเพลงที่ขอมาเดี๋ยวนี้ขอเพลงเนี่ยเขาต้องระบุมาด้วยนะว่าขอเปิดเป็นช่วงออนแอร์ทางวิทยุนะไม่เอาออนไลน์เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ยินกันทั้งประเทศดูสิมีแบบรีเควสพิเศษมาด้วยถ้าอยากฟังเพลงนี้นะคะจะรักหรือจะร้ายจากวงเคลียร์

0: เป็นไรคะ
1: fucking high
2: ช่วงนี้ชวนดูหนึ่งซีรีส์ดีกว่านะคะเป็น เรื่องราวของนักแสดงสาวชื่อดังหมายถึงว่าในเรื่องนะที่เขาพยายามจะทุ่มเททำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะให้คนรักแล้วก็แผนในอนาคตที่วางเอาไว้ของทั้งคู่เนี่ยแบบมันเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วถ้าคุณมีแฟนที่เพียบพร้อมแบบนี้อยู่แล้วคุณจะหวั่นไหวกับคนอื่นได้อีกไหมนะคะนี่คือธีมของเรื่องติวเธอที่รัก My Tutor My Love นั่นเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่นักแสดงสาวเนี่ยพยายามจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบชีวิตก็เลยพาเธอให้ไปได้ใกล้ชิดกับติวเตอร์หนุ่มที่ก้าวเข้ามาโดยที่ไม่คาดคิดความสัมพันธ์มันก็เลยเริ่มต้นจากการเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเธอจนทำให้หัวใจเริ่มตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองว่าคนที่ใช่ในเหตุผลกำลังต้องเผชิญหน้ากับคนที่ใช่ในความรู้สึกแล้วแบบนี้จะเลือกเดินตามสิ่งที่วางแผนไว้หรือจะเลือกฟังหัวใจตัวเองนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยเอมสันเพชรแล้วก็มุกดานรินทร์รักนั่นเองนะคะก็ติดตามเรื่องราวความรักที่ชวนตั้งคำถามแบบนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็รับชมย้อนหลัง4ตอนแรกแบบเต็มอิ่มได้แล้ววันนี้เฉพาะทางแอปวันดีเท่านั้นนะคะส่วนซีเรื่องนี้เนี่ยละครเรื่องนี้ก็ดูได้ทุกวันพุธพฤหัสนะคะ2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นั่นเองนะส่วนทางวิทยุนะคะเดี๋ยวเราต้องไปฟังข่าวกันแล้วแต่ว่าแนนยังอยู่ด้วยกันทางแอปพลิเคชัน A ทำฟังฟินนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้ศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้ทาง Facebook ของสถานีสนามเป้าได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากฟังย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่พอดแคสต์ได้นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนายกประชุมบอร์ดปปส.สั่งทบทวนมาตรการป้องกันลักลอบขนยาเสพติดหลังแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียเหตุการณ์สลดเด็กอายุ11ขวบนำรถกระบะของพ่อไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุชนพระธุดงค์มรณภาพ10รูปเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าทางคดีด้วยแล้วก็ปมทุจริตสอบท้องถิ่นมหาดไทยนะคะจ่อสอบวินัย5ข้าราชการระดับปฏิบัติการมีเอี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
10: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
11: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
18: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
20: เ
7: ลับมาเคาะข่าวค่ำกันนะคะวันนี้ต้องติดตามเรื่องใหญ่มีหลายเรื่องเลยไปดูเหตุการณ์ที่เด็กชายอายุ11ปีไปขโมยรถกระบะของพ่อมาคือกุญแจเนี่ยเสียบเอาไว้แล้วน้องก็ขับรถกระบะออกมาจากบ้านนะคะปรากฏว่าไปชนพระภิกษุที่กำลังเดินธุดงค์อยู่มรณภาพไป10รูปแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายด้วยกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพของพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีวันนี้เชื่อว่าหลายคนยังมีคำถามนะคะว่าตกลงแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษจริงไหมแล้วรถเกียร์กระปุกด้วยน้องขับมาได้ยังไงไม่มีคนสอนจริงหรือเปล่าถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยคุณตาของน้องก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้สอนหลานขับรถเลยนะแล้วกุญแจเนี่ยอยู่ที่รถแล้วน้องขับออกไปเองใช่ไหมคะวันนี้ก็มีคำยืนยันเรื่องอาการของน้องด้วยนะคะจากทางพม.ค่ะรองปลัดพม.ยืนยันว่าน้องมีบัตรผู้พิการเป็นออทิสติกนะคะคุณเตือนใจคงสมบัติรองปลัดมท.รองปลัดพม.บอกว่าทางกระทรวงพม.ได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิการประชาชนค่ะลงพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทันทีเพื่อดูแลสภาพจิตใจทั้งฝั่งผู้เสียหายและตัวของเด็กเองด้วยรวมถึงครอบครัวของน้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้จดทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกค่ะวันเกิดเหตุน้องไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะนะคะแจ้งว่าไม่สบายแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทีนี้เรื่องของการรับโทษเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีก็เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ดูแลรักษาด้านสุขภาพด้วยตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546ค่ะทีนี้ไปดูกระบวนการทางกฎหมายกันต่อนะคะเรื่องของการชดเชยเยียวยาด้วยขณะนี้มีการประสานไปยังทีมกระบวนการยุติธรรมแล้วทางพม.จะทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ควบคู่กันไปด้วยคือเรื่องเด็กเนี่ยเข้าใจว่าพอสังคมเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทราบข่าวนะคะก็อาจจะทำใจไม่ได้แน่นอนกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็เรื่องของเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยค่ะก็จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังการแชร์ภาพเหตุการณ์ข้อมูลส่วนตัวของเด็กและครอบครัวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยทีนี้คำถามเรื่องของการรับโทษอย่างที่บอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปว่าตัวเด็กอายุยังไม่ถึง12ปีก็เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองเด็กในเพจข้อมูลของคลังสารสนเทศรัฐสภานะคะได้โพสต์เกี่ยวกับข้อกฎหมายเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ค่ะที่เขียนเอาไว้ชัดเจนว่ากรณีที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีถ้าทำผิดกฎหมายตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเด็กไม่ต้องรับโทษนะคะกระบวนการคือจะให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดไว้เพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายด้วยค่ะส่วนพ.ร.บ.รถยนต์ปี2522มาตราที่56อันนี้อาจจะต้องติดตามไปที่ครอบครัวของน้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลดีหรือเปล่าปล่อยปะละเลยหรือเปล่าฝั่งของผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าปล่อยปละละเลยก็อาจจะมีความผิดด้วยทีนี้ถ้าเราไปดูกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ปี2522มาตรา56เขียนเอาไว้ว่ามาตรา43และมาตรา57ห้ามไม่ให้เจ้าของรถหรือคนขับรถยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถซึ่งน้องไม่มีแน่นอนหรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้เข้ามาขับรถของตนหรือรถที่ตนเองเป็นคนขับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดนะคะต้องจ่ายค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ยังมีประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา429ด้วยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเป็นผู้เยาว์วิกลจริตก็ยังจะต้องรับผิดในผลที่ตนเองทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นนี้อาจจะต้องมีส่วนรับผิดร่วมกับตัวของผู้ที่กระทำความผิดด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่เหตุแล้วนะคะซึ่งก็ต้องไปดูพฤติการของพ่อแม่ต่อไปว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยเนี่ยทำไมกุญแจรถถึงเสียบเอาไว้ที่รถกระบะแล้วน้องเนี่ยขับรถออกมาได้ยังไงมีการสอนเด็กหรือเปล่าแล้วเด็กก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยก็ต้องไปพิสูจน์กันให้ได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้มีการละเลยการดูแลลูกนะคะตอนนี้ทางสหวิชาชีพค่ะรวมไปถึงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับน้องไปสอบถามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกระบวนการว่าจะมีการดำเนินการกับตัวเด็กแล้วก็ต้องเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงค่ะ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันยาวๆไปเลยเพราะว่ามีเรื่องใหญ่หลายเรื่องนะคะไปกันที่คดีแอร์สาวคุณมินาเนี่ยขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับได้นะคะมีทั้งความคืบหน้าทางคดีด้วยแล้วก็หลังจากที่นายกเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆนายกสั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกันค่ะนายกอนุทินได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้นายกพูดในที่ประชุมเรื่องการปราบปรามยาเสพติดบอกว่าขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเชื่อมหน่วยงานทุกหน่วยงานแสวงหาความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดให้ได้ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่ว่าต้องไปกำจัดต้นทางให้ได้เพราะว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสพเท่านั้นแต่ยังเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเกิดความเสียหายกับประเทศด้วยนะคะหากเราทำเรื่องนี้ไม่ได้นายกบอกเลยนะว่าเวลาไปไหนทีเนี้ยจะต้องถูกตรวจเป็นพิเศษและมีวีซ่าพิเศษไหมถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเนี่ยคือเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วเขาเห็นพาสปอร์ตของไทยเขาจะผายมือว่าต้องตรวจสอบพาสปอร์ตของไทยก่อนเลยซึ่งจะถือเป็นความเสียหายที่ตามมาเพราะว่าปัญหายาเสพติดจะนำไปสู่อาชญากรรมสังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็จะไม่เข้ามาด้วยก็ขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการป้องกันลักลอบขนยาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสนะคะเพราะว่าไปดูในช่วงครึ่งปีแรกมีคดีที่คนไทยถูกตั้งข้อหาแล้ว6คดีทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายก็ต้องมีมาตรการทำให้นานาชาติเขาเห็นว่าประเทศไทยเรามีการตอบสนองในเรื่องนี้ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เราพอจะรู้ขบวนการแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรต้นทางเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการจับกุมสองสามีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะทีนี้ก็มีกระบวนการส่งผ่านน้องมีนาแล้วปลายทางเนี่ยไปที่ออสเตรเลียไปส่งให้กับคนชื่อเดียคนชื่อเดียเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับขบวนการอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงกันนะคะแต่ว่าตำรวจที่ตำรวจเขาตามหาอยู่ตอนนี้ที่ทางปปส.เขากำลังต้องการตัวคือคนส่งพัสดุทุกคนน่าจะจำได้วันก่อนหน้านี้มีมาแสดงตัวหนึ่งคนแต่ไม่ใช่คนที่ปปส.ต้องการตัวเพราะว่าเขามาส่งพัสดุคนละวันแล้วก็ไม่ใช่พัสดุที่เป็นเฮโรอีนที่คุณมินาเนี่ยเขาเอาไปส่งที่ออสเตรเลียด้วยแต่วันนี้มีข่าวออกมานะคะว่าตามหาตัวคนขับรถที่มาส่งพัสดุได้แล้วแต่คนขับรถนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นคนที่เอาพัสดุไปวางไว้ที่คอนโดหรือเปล่านะคะคือถ้าหากย้อนไปก่อนหน้านี้คอนโดของคุณมินาเนี่ยอยู่ที่ย่านบางนาคนที่เอาพัสดุมาส่งเขามาส่งวันที่22มิถุนายนแล้วคนที่เอามาส่งเป็นผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสวมฮู้ดปิดบังใบหน้าขับรถยนต์โตโยต้าคันหนึ่งมาทีนี้ตำรวจเขาก็ไปแกะรอยไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากรถคันนี้จนรู้ตัวเจ้าของรถแล้วพบว่าเป็นผู้ชายอายุ59ปี พอไปดูประวัติอาชญากรนะคะเคยถูกจำคุกในคดีลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายเข้ามาที่กรุงเทพเมื่อปี40จนล่าสุดสามารถคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะเชิญตัวมาสอบปากคำเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนขับรถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับน้องมินาจริงวันที่22แล้วก็บอกว่ารับจ้างมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนต่างด้าวก็นั่งมาในรถคันเดียวกันก่อนหน้านี้ได้ไปส่งพัสดุให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแถวๆซอยเสือใหญ่แต่ยังไม่ได้มีรายงานนะคะว่าพัสดุที่เขาเอาไปส่งที่ซอยเสือใหญ่เนี่ยมันเป็นยาเสพติดหรือเปล่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พบรถยนต์คันนี้แล้วนะคะไปจอดอยู่ในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเหมือนตอนที่ไปจับได้เนี่ยกำลังเอารถไปเปลี่ยนกระจกด้วยนะก็มีการตรวจยึดเอาไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือเปล่าค่ะขณะเดียวกันสองสามีภรรยาที่ทางปปส.เขาคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือนายอาทิตย์อายุ43ปีเป็นชาวไทยแล้วก็นางทัศพรอายุ42ปีเป็นชาวลาวทั้งสองคนให้การในเบื้องต้นนะคะว่ารับจ้างมาจากชาวลาวโดยให้เงินครั้งละ 8,000 บาทเพื่อให้ส่งกล่องพัสดุที่มีการซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับน้องมีนาเอาไปส่งต่อที่ออสเตรเลียคือมันมีรายงานออกมาว่าเขาซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้ด้านในเนื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าผ้าที่เราเห็นในข่าวนะคะเดินทางจากสนามบินจังหวัดอุดรธานีมาวันนี้มาสอบปากคำที่สำนักงานปปส.ทุ่งสองห้องด้วยก็คุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกปปส.บอกว่าสองสามีภรรยาก็ยังปฏิเสธเรื่องการยัดไส้เฮโรอีนเข้าไปในพัสดุแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักคุณมีนาด้วยนะคะบอกว่าได้รับจ้างให้ส่งไปสนีเท่านั้นแต่พยานหลักฐานก็บ่งชี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าสองสามีภรรยาคู่นี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุในหลายคดีส่วนพันตำรวจโทสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการลักลอบขนยาบอกว่าเป็นกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปที่ออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสองคนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยามี2ขาขาหนึ่งส่งไปที่ออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปที่ไต้หวันค่ะเรียกได้ว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดออกไปยังประเทศที่3ทีนี้มาตรการป้องกันนะคะที่มีการตั้งคำถามก่อนหน้านี้ว่าขาออกเนี่ยเราละหลวมไปไหมทางสนามบินสุวรรณภูมิบอกว่าตรวจได้แค่วัตถุระเบิดนะคะวันนี้คุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรได้เสนอมาตรการที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อตรวจผู้โดยสารขาออกค่ะบอกว่าก็ต้องใช้สุนัขมาช่วยดมกลิ่นด้วยเพิ่งได้รับสุนัขเคนายมาจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสก็จะต้องมีการเอ็กซเรย์ที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่าปีที่ผ่านมาไทยมีการจับกลุ่มยาเสพติดจำนวนมากเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือแต่ยืนยันว่ามีการจับกลุ่มตลอดแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ควรเสริมนิดนึงเพราะว่าทางเลขารองเลขาปปส.เนี่ยบอกว่ามีนะคะเคสที่จับเจอลูกเรือเอายาเสพติดออกนอกประเทศแล้วปัจจุบันลูกเรือที่ถูกจับเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยก็มีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นข่าวใหญ่และต้องหามาตรการในการปิดช่องโหว่นั่นก็คือการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มบานปลายกลายเป็นประเด็นทางการเมืองแล้ววันนี้มีความเห็นของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเบื้องต้นได้รับทราบข่าวมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในแล้วก็เป็นสายสีน้ำเงินทั้งคู่ด้วยขัดแย้งกันเองคุณเท้งบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งของคนสายสีน้ำเงินกันเองนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่เขาสอบเข้ามาโดยสุจริตดังนั้นประเด็นแรกเลยอยากจะให้รัฐบาลและท่านนายกไปทบทวนว่ามาตรการที่สั่งออกไปจะทำให้เกิดผลกระทบต่อคนสุจริตจำนวนมากก็ควรจะต้องมีการทบทวนใหม่ไหมควรจะดูเป็นรายกรณีไป ประเด็นถัดมาก็คืออยากจะให้นายกจับทุจริตค่ะทลายเครือข่ายสีเทาในประเทศจากการดำเนินการภายในของรัฐบาลไม่ใช่พอเกิดข่าวขึ้นมาแล้วก็ตามไปแก้ทีหลังนะคะพอคุณเท้งให้ความเห็นแบบนี้นักข่าวก็เลยตามไปถามนายกอนุทินนะคะเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นความขัดแย้งของเครือข่ายสีน้ำเงินจริงหรือเปล่านายกนี่ถึงกับถามกลับเลยนะบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินมันเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบการสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นและตอนนี้มี7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็เหมือนกับเป็นการทำกิจผิดกฎหมายมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยนักข่าวก็ถามท่านนายกว่ามั่นใจไหมว่าจะถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ได้นายกบอกก็ต้องมั่นใจเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะก็ทุบอย่างเดียวเลยใครทำผิดแล้วทำไม่ได้เพราะถ้าเกิดทำในโครงสร้างพื้นฐานระบบราชการเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่นายกก็ยืนยันแบบนี้ทีนี้เรื่องผลสอบโกงเมื่อวานนายกตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับปลัดมท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะหลังจากที่ผลการสอบโกงออกมาก็พบว่ามีข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.5คนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นข้าราชการระดับสูงด้วยนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมท.ยืนยันว่า5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่แน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่ถ้าจะให้ไปชี้ว่าไปทุจริตในขั้นตอนไหนก็ต้องรอผลการสอบสวนให้ชัดเจนกว่านี้รายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบแค่ข้าราชการ5รายนี้แต่ต้องขยายไปถึงเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยปลัดมท.ตอบคำถามเรื่องที่แล้วถ้าเกิดคนที่เขาได้รับการบรรจุไปแล้วล่ะแล้วทุจริตนะมันจะมีกระบวนการยังไงนะคะปลัดมท.บอกว่าคนที่บรรจุไปแล้วถ้าพบว่ามีความผิดต้องเรียกกลับมายอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตจริงๆก็ถือว่ามีความผิดถึงแม้ว่าจะลาออกไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ถือว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้สิ้นสุดลงค่ะก็ยืนยันว่าจะต้องมีการขยายผลเรื่องนี้ไปถึงคนที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดนะคะเรื่องของข้าราชการที่ไปตบทรัพย์ไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายนี่ยังมีมาให้เห็นต่อเนื่องนะคราวนี้เป็นปลัดอำเภอพระพุทธบาทอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะทางผู้เสียหายเนี่ยเขารวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปร้องเรียนกับทางปปช.ปปท.ก็ทำงานร่วมกันรวบได้คาโต๊ะทำงานเลยค่ะปฏิบัติการจับกุมปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะถูกตั้งข้อหาความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าต้องการไปยื่นคำร้องเพื่อขอออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือว่าแบบป.3จำนวน2กระบอกเพื่อที่จะโอนปืนทั้ง2กระบอกนี้จากแม่เขาทีนี้ปลัดอำเภอชื่อว่านายปรินสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทไปมีพฤติการประวิงเวลาแล้วก็แอบอ้างกับผู้เสียหายบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วย 10,000 บาททั้งๆที่พอไปดูกฎหมายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเท่าไหร่แค่5บาทเท่านั้นแหละค่าธรรมเนียมคือ5บาทค่ะแต่ไปเรียกเขาเนี่ย 10,000 แล้วก็มีเหมือนกับทำทีต่อรองด้วยนะบอกว่าเออเนี่ยคุยกับนายแล้วเดี๋ยวลดให้เหลือ 5,000 บาทแต่ว่าจะมีค่าใบอนุญาตที่จะต้องพริ้นออกมาอีก 1,000 บาทนะคะก็รวมเป็น 6,000 บาทที่ไปตบทรัพย์จากผู้เสียหายนะคะปรากฏว่าทางฝั่งผู้เสียหายนี่โอ้ยเขาก็หัวไวนะบันทึกเสียงสนทนาเอาไว้ได้ก็มีการส่งมอบเงิน 6,000 บาทให้กับผู้ถูกกล่าวหาทำนองเหมือนโดนล่อซื้อแล้วก็นำเรื่องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนะคะก็สุดท้ายรวบตัวได้คาโต๊ะทำงานเลยที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทก่อนถูกส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วก็ล่าสุดผู้ว่าสระบุรีนะคะคุณบัญชาชวรินทร์ลงนามในคำสั่งให้นายปรินออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วแล้วท่านก็บอกว่าตำแหน่งปลัดอำเภอถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผ ผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องประพฤติตนให้ได้รับความน่าเชื่อถือศรัทธาความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่การที่นายปรินถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจึงถือเป็นพฤติการที่ไม่น่าไว้วางใจและทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนอย่างยิ่งทางจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้ายังปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการประกอบกับการดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนกฎหมายจะไม่เสร็จโดยเร็วก็สมควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน30วันส่วนเรื่องของพูดถึงสายสีน้ำเงินนะคะเครือข่ายสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านเขาครหากันเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวที่โยงกันมีเพจดังเขาปล่อยข่าวทำนองว่าตอนนี้เหมือนกับรัฐบาลเริ่มละส่ำละสายมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกำลังจะมีนายกสำรองสีน้ำเงินที่รอเสียบแล้วเขาใบ้ชื่อย่อด้วยนะว่าเป็นตัวอักษรสอสารานะคะปรากฏว่ามีหนึ่งในนักการเมืองที่ถูกโยงเรื่องนี้ว่ามันอาจจะมีบิ๊กดิวลับนั่นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะส.ส.พรรคประชาชนวันนี้เจ้าตัวต้องออกมาปฏิเสธเลยคุณสิริกัญญาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ากระแสข่าวนายกสำรองอักษรย่อส.ส.ลาอู้ถ้ามันจะเป็นสีส้มไปได้ยังไงนะคุณสิริกัญญาบอกว่าบางคนเนี่ยมาโยงว่าเป็นคุณสิริกัญญาหรือเปล่าถ้าจะเป็นจริงนี่มันต้องมีโปรย้ายค่ายแบบมหึมาเลยนะคุณสติกัญญาบอกไม่ใช่ก็คิดว่าคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญปี

0: รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์กับคุณไอซ์รักชนกศรีนอกเขาก็มีประเด็นฟ้องร้องกันนะคะคุณสุชาติพอฟ้องคุณไอซ์ฐานหมิ่นประมาทที่ไปกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งวันนี้ศาลอาญานัดมาไกล่เกลี่ยกันนะคะคดีที่คุณสุชาติฟ้องคุณไอซ์รักชนกส.ส.พรรคประชาชนค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ยไปโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงปรากฏว่าทั้งสองคนเดินทางมาที่ศาลด้วยตัวเองค่ะสรุปว่าไกล่เกลี่ยกันได้แล้วก็มีการขอโทษขอโพยกันต่อหน้าศาลนะคะฝั่งของคุณไอซ์เนี่ยก็ขอโทษที่ทำให้ครอบครัวของคุณสุชาติได้รับความเสียหายคุณชาติก็ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็เลยกล่าวขอโทษกันก็ถือว่าเป็นการยุติเรื่องนี้แล้วก็ถอนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสุชาติเนี่ยฝากถึงคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะรวมไปถึงประชาชนนะคะการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทไปกล่าวหาใครไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องสนุกหรือทำแบบเพื่อสร้างคอนเทนต์นะคะเพราะว่าทุกคนมีครอบครัวก็อาจจะกระทบไปถึงคนในครอบครัวได้แล้วก็ล่าสุดนี่คุณไอซ์ก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าคุณสุชาติก็ไม่ติดใจเอาความแล้วแต่เล่าว่าการนำเสนอข่าวกระแสที่เกิดขึ้นกระทบต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะดังนั้นคุณไอซ์ก็เลยขอโทษคุณสุชาติต่อจากนี้ก็จะทำหน้าที่ส.ส.และเป็นประธานกรรมธิการติดตามงบอย่างเต็มที่จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปส่วนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณสุชาติคุณไอซ์ก็ยืนยันว่าก็จะตรวจสอบต่อไปอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันค่ะส่วนปิดท้ายกันที่เรื่องของพายุไมสักนิดนึงนะคะวันนี้อธิบดีปอพอค่ะติดตามการปฏิบัติงานภายในของกปพด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูในพื้นที่ต่างๆซึ่งคาดว่าอาจจะกระทบต่อประชาชนดังนั้นให้ติดตามจากเซลล์บอดแคสต์นะคะรวมไปถึงการเฝ้าระวังสาธารณภัยในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะกระทบรุนแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางถนนอุบัติภัยภัยอื่นๆที่อาจจะกระทบกับประชาชนเพื่อดูผลของความปลอดภัยในทุกมิติค่ะอ่ะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ความว่าคณะท่านนายอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์

0: พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พนุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟูดเกตเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 เสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ประจำปี2569
0: วันนี้เวลา 13:53 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ประจำปี2569ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคม2569 ภายใต้แนวคิด Amazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามและพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้พันไม้และการประกวดภาพวาดระบายสีรวมจำนวน123รายสำหรับการจัดการประกวดปลาสวยงามมีทั้งหมด8ชนิด81ประเภทได้แก่ปลากัดปลาหางนกยูงปลาเงินปลาทองปลาหมอคอสบีดปลาปอมปลาดัวปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมปลาเอเชียนอโรวาน่าหรือปลาตะพัดปลาบอลลูนมอลลี่และปลาคาร์ฟนอกจากนี้มีการจัดตู้พันไม้น้ำสองประเภทได้แก่การจัดตู้พันไม้น้ำเรียนแบบธรรมชาติประเภทนักเรียนและการจัดตู้พันไม้น้ำประเภทประชาชนทั่วไปตลอดจนการประกวดวาดภาพระบายสีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินเพื่อจัดตู้ปลาพระราชทานพระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน10รายรวมทั้งพระราชทานโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้สนับสนุนการจัดการประกวดปลาสวยงามและคณะกรรมการตัดสินการประกวดปลาสวยงามรวมจำนวน50รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานและส่งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ซึ่งเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปูม้าปลาตะกลับและพันธุ์ปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิการจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยซึ่งเป็นสัตว์น้ำในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยได้แก่ปลาพวงชมพูปลาม้าและปลาทรงเครื่องเป็นต้นและการจัดแสดงความสวยงามของโลกใต้น้ำเงือกสุดมหัศจรรย์ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลแห่งจินตนาการและกิจกรรมมากมายพร้อมกับสิริราชโอเพนเฮาส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้มอบความรู้และแนะแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายยาตำรับสิริราชจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าในการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในราคาย่อมเยาซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักษีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินานามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระ ระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารย์ธีดกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวสีสถิตณวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปด้วยเป็นพระเถระที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติและเป็นที่พึ่งของสาธุชนเปี่ยมด้วยความเมตตาอุทิศตนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันพระพรหมวชิระธีรคุณดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3และเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักษีวรวิหารสิริอายุ69ปีพรรษา50พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพในคืนวันนี้และในรอบเช้าที่ผ่านมาทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระพิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันเดียวกันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันจากนั้นเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีซึ่งเวลานี้เป็นสมาชิกราชสกุลในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกได้แก่ราชสกุลนิรินทรกุลราชสกุลเจษดางกูลราชสกุลนิรินทรากูลราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลมนตรีกุลและราชสกุลอิสรางกูล และเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร4รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์และทรงรับพระภิกษุและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุภัยวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิตติพันธ์ลาภธนาสาพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒน์ภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองพระภิกษุพงศาลปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินทุกดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้แล้วเวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
0: วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระประสงค์ร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวดีร่วมกับวาโก้สร้างสรรค์ Collection Limited Edition ตั้งแต่ปี2023จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Design ทันสมัยนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์เช่นโบสีชมพูสัญลักษณ์การรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
0: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นในปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนโอกาสนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนนอกจากนี้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งให้ได้รับโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ่อจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียนจำนวน764คนครูและบุคลากร122คนปัจจุบันมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสและช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ผ่านมามีการพัฒนาทั้งบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังส่งเสริมทักษะด้านกระบวนความคิดด้วยจินตคณิตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนหน้าหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ด้วย
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิมนตรีตราโมทย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะหรือคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่นิพพานไม่เพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวท์จำกัดและบริษัทอีตันไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มาโรยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.คณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระพิธรรมณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางจะขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พลเอกชาญบุญประสิทธิ์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณหน้าอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จากนั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาวันที่4กรกฎาคม2569พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ผู้แทนจากหน่วยงานในพระดำริตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปี2530ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงการสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางยาอย่างยั่งยืนดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทัสทูซูแมปยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าภายใต้ชื่อพระราชทานเฮอดาร่าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาอย.กระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีพ.ศ. 2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิด โมโนโคโนลแอนติบอดีตัวแรกที่ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยภายใต้การนำขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และมาตรฐานการสาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริงประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักพระราชวังกำหนดให้ใช้ทางเดินเข้าถวายสักการะพระศพเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงก่อนเข้าในพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อเข้าสู่ประตูพรหมโสภาเข้ายังพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานและทีมแพทย์คอยดูแลตลอดเส้นทางซึ่งในวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำกำลังพลเจ้าหน้าที่คณาจารย์พนักงานนักศึกษาและนักเรียนมาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นจำนวนมากเช่นสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1โรงเรียนราชินีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนพระสุธรรมมายานเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คนายเลิศซึ่งภายหลังจากการถวายสักการะพระศพแล้วจะใช้ทางออกผ่านทางประตูอนงครีลาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณบริเวณหน้าประตูอนงครีลาเพื่อประกอบอาหารในเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสำหรับมอบให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 ซึ่งภารกิจนี้เป็นการสนองพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานกิติมาศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในยามยากทั้งนี้เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นสูตรอาหารที่ทรงใส่พระทัยในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยและมีรสชาติอร่อยรับประทานง่ายโดยมีอาสาสมัครจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจิตอาสา904อาสาสมัครยุวกาชาดสภากาชาดไทยตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
6: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
7: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ ดาวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันทางวิทยุนะคะแนนยังอยู่ด้วยกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนี้นะคะพยายามหาว่าเอ๊ะกลับมาทางวิทยุจะเปิดเพลงอะไรดีนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์เนาะมันก็เป็นวันที่หลายๆคนรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าโหทั้งสัปดาห์เนี่ยก็เจอทั้งเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเรียนนะคะเลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับชีวิตวุ่นวายทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะงานจาก Potato ที่ฟีเจอริ่งไว้กับ Hard Rocker งานนี้ชีวิตวุ่นวาย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย. 156
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: กับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงน
4: ี้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: สวัสดีวันศุกร์ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นการพักผ่อนที่สบายใจจริงๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องคิดล่วงหน้าแค่ให้เวลานี้ได้อบกอดเราอย่างเงียบๆก็พอ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
7: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ Dao ค่ะ
10: เดี๋ยวนั้นต้องส่งหูฟังเท่านี้แล้วนะคะในช่วงโค้งท้ายๆแล้วจริงๆเสาร์อาทิตย์นี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะถ้าใครที่จะต้องออกไปไหนยังไงฝนตกก็ขอให้หลบฝนได้ทันเวลานะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันนะคะในช่วงถ้าเป็นแนนก็ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้จาก The Other ละกันอย่าคิดมาก
11: You know what it is? The Others.

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนดอนที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
2: เจองานที่ใช่

EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพเรือผนึกกำลังประชาชนกำลังพลสร้างแนวรั้วชายแดนจันทบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: องทัพเรือผนึกกำลังพลและประชาชนสร้างแนวรั้วชายแดนสกัดอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กองทัพเรือชื่นชมความร่วมมือของประชาชนภาคเอกชนฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีที่ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก่อสร้างแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงบริเวณช่วงระหว่างหลักเขตแดนที่51ถึง52อำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อเสริมมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนกระทำความผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักด้านความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ร่วมสนับสนุนทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และการก่อสร้างแนวรั้วป้องกันซึ่งเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจของกำลังนาวิกโยธินกองทัพเรือยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องอธิปไตยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายตรง

0: ข้ามเสียชีวิต4ศพพร้อมยึดยาเสพติดจำนวนมากคุณชัชวันวังที่ยองรายงานค่ะ
1: เหตุยิงปะทะดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยหมวดลาดตระเวนระยะไกลและกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองรวม3ชุดปฏิบัติการได้ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณแนวตะเข็บชายแดนช่องทางบ้านหลักแต่งบ้านคอกบัวตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มชายชะกันจำนวนประมาณ 7-10 คนคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเดินเท้าสะพายเป้สัมภาระมาตามเส้นทางธรรมชาติจึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทหารชุดลาดตระเวนทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีหลังเสียงปืนสงบทางทหารชุดลาดตระเวนได้วางกำลังตรึงรักษาพื้นที่ไว้พร้อมประสานขอกำลังเสริมจากกองบังคับการควบคุมทหารพรานและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334อีก2ชุดปฏิบัติการเข้าสนับสนุนจนกระทั่งช่วงสายวันนี้ได้เข้าเคลียร์พื้นที่จุดปะทะพบรอยเลือดกระจายไปทั่วบริเวณและพบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอยู่กลางป่ารวม4ศพนอกจากนี้ยังพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่อีกจำนวน15เป้ทุกเป้บรรจุยาเสพติดประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งน้ำหนัก7กิโลกรัมและฟินดิบอีก32กิโลกรัมจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
0: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกหลังจากครบ7วันในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยยอมรับว่าจากการตรวจสอบพบมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประกาศผลสอบทั้งนี้หากนายกรัฐมนตรีต้องการทราบข้อเท็จจริงโดยเร็วแนะนำให้ปปช.เปิดแฟ้มได้ต้นฉบับของมหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วนำมาเปรียบเทียบกันจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ามีการแก้ไขข้อมูลหรือไม
2: ่เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
10: Espiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

งไงเดี๋ยวก็เลยแม้ alright alright ไม่ต้องสงสัยฉันไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโ

0: special place. The Stardust chances for me.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
4: วสานไหมวัยกลางคน
5: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
4: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
6: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs ดีบีบายซี
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แชร์ข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
10: มแชร์ข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและGFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
14: เพลงดีทุกแนว
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
14: เพลงดีทุกแนว

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพา

0: อุตสาสางเจซีเจนเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาออกรวมทั้งการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและมหาดไทยขยายผลคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสั่งตรวจสอบผู้ได้รับการบรรจุแล้วกว่า 15,000 คนหลังพบการแก้ไขคะแนนสอบสักครู่มาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและขนส่งขาออกรวมทั้งการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังกำชับทำคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดให้รอบคอบครบถ้วนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ถึงคดีแอร์โฮสเตสไทยลักลอบขนยาเสพติดไปประเทศออสเตรเลียเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องดำเนินคดีอย่างรัดกุมรอบคอบเน้นรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนประสานส่งสำนวนคดีให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายคดีนี้ได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทยและสายการบินเป็นอย่างมากทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบมาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นมิใหยาเสพติดถูกลำเลียงออกไปยังต่างประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับลูกเรือที่รับหิ้วรับฝากสิ่งของหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสงานครับ
3: มหาดไทยขยายผลคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสั่งตรวจสอบผู้ได้รับการบรรจุแล้วกว่า 15,000 คนหลังพบการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมทั้งชะลอการเรียกใช้บัญชีรอบใหม่ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถ

0: จะไม่กระทบขณะที่เตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่5รายภายใน 1-2 วันคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลคดีสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันพบการแก้ไขคะแนนสอบโดยภายหลังจากการประชุมร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าได้มีการสั่งการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 15,000 คนซึ่งพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบหรือไม่หากพบการทุจริตจะดำเนินการตามกฎหมายและอาจยกเลิกการบรรจุตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังชะลอการเรียกใช้บัญชีผู้สอบผ่านรอบใหม่เพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้ผู้สอบได้ด้วยความสามารถและความสุจริตได้รับผลกระทบและเมื่อผลสอบแล้วเสร็จจะสามารถกลับมาเรียกใช้บัญชีได้ทันทีทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าผลการสอบพบว่ามีผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับราชการผู้รับจ้างเอกชนและบุคคลภายนอกโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่5รายคาดว่าจะลงนามสั่งได้ภายใน 1-2 วันพร้อมย้ำว่าการสอบสวนจะไม่สิ้นสุดเพียง5รายแต่จะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยปปช.จะตรวจสอบเส้นทางการเงินพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาและคาดว่าใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนในการคลี่คลายเครือข่ายทุจริตทั้งหมดและหากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะยังรับราชการหรือพ้นตำแหน่งแล้วก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้สวัสดีค่ะ
5: แจนค่ะ
4: จริงๆค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินน้อง
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะเขานอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
12: EFM Playlist Non-Stop

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: ไอสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM แฟนดอมไลฟ
2: ์แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
3: สุดยอด

0: ดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: กดติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับเรื่องราวของ Manchester United ตอนนี้เปิดการเจรจากับ West Ham ล่าตัว Somerville อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีการยื่นต้องเคลียร์อนาคตกับ Bradford ก่อนโดย Manchester United ตอนนี้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการโดยกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโดยปีกชาวดัตช์รายนี้ตัวเป็นเป้าหมายหลักเพื่อมาแทนที่ Marcus Rashfordโดยการเจรจาขยับไปขั้นสูงมากกว่านี้ไม่ได้โดยยังไม่มีการเจรจากับนักเตะและข้อเสนอที่จะขึ้นเดี๋ยวนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแรดฟอร์ดเป็นตัวกำหนดแหล่งโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: สวัสดีค่ะป๊อปเปอร์ค่ะ EFM 94
5: EFM Playlist Not Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
7: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
6: 4ปีครับ
7: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
6: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
8: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอ่ะ
9: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
11: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ของแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ก็ติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา 24:00 นครับโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษขอติดฮาซะหน่อยแต่ก็มีนัยสำคัญหลังให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทูเคิลอ้อนวอนขอให้ผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานหยุดเรียนในวันจันทร์เพื่อไปเชียร์ทีมชาติอังกฤษโดยการแข่งขันกับแม็กซ์โกในศึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่5กรกฎาคมโดยจะแข่งช่วงเวลา 1:00 นตามเวลาสหราชอาณาจักรโดยทีมของทูเคิลจะลงสนามที่เอสตาดิโออาเซกาสเตเดียมเวลา 1:00 นโดยพยายามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้โดยแม็กซ์โกได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านและมีแฟนบอลส่วนใหญ่ในสนามทูเคิลกล่าวว่าทีมของเขาต้องการกำลังใจจากแฟนบอลในบ้านอย่างเต็มที่และเหตุ นี้เขาจึงให้ผู้ปกครองขออนุญาตให้บุตรหลานจุดเรียน1วันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติอังกฤษหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ์
2: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์หากต้องเดินทางไกลในช่วงสุดสัปดาห์อย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถและลมยางให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Diet

0: หารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
2: ิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
3: Inspiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์หากรู้สึกว่าความเครียดเริ่มถามหาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาบำบัดด้วยธรรมชาติได้นะคะเช่นการเดินป่าช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยสร้างประสบการณ์เที่ยวที่ดีอีกด้วยนะคะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับปิดตำนานราชาดิสโก้วิกเตอร์วิลลิสนักร้องนำวง Village People

0: วงดนตรีแจ๊สโซลและละครเวทีบรอดเวย์จนกระทั่งในปี2520เขาพบกับโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศสอย่างชัคมอราลีซึ่งชวนเขามาทำโปรเจกต์วง Village People วงดนตรีนี้สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพลักษณ์การแต่งตัวเป็นชายชาติทหารและอาชีพต่างๆโดยวิลลิสจะสลับบทบาทระหว่างการเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารเรือแหล่งชมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ขอให้เป็นวันสบายๆไม่ต้องรีบยิ้มให้ตัวเองเยอะๆและพักผ่อนให้เต็มที่นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกาครับยอสโกกวาริโอส่งบอลตุงตะข่ายช่วงทวลาบาดเจ็บจนแฟร์เชเฮลันแต่สุดท้าย VR ใช้เทคโนโลยีสติ๊กโคมมิเตอร์โดยตรวจพบการสัมผัสบอลระหว่างทางทำให้จังหวะแอสซิสกลายเป็นล้ำหน้าและส่งโปรตุเกสเฉือนชนะโครเอเชีย 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยจากภาพรีเพลย์พร้อมเทคโนโลยีสติ๊กโคมมิเตอร์โดยการตรวจจับการสัมผัสบอลปัญหาในจังหวะที่มาตานูวิชสัมผัสบอล นั้นยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทำให้ตามกติกาถือว่าได้รับบอลจากเพื่อร่วมทีมในจังหวะใหม่ส่งผลให้ประตูของกวาดิโอถูกริบคืนทันทีและท้ายที่สุดโปรตุเกสรักษาสกอร์เอาชนะโครเอเชีย 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จไลนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
7: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 在。
1: OGA to the NIC

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ดูแลผิวทรงได้ง่ายๆแค่ดื่มน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกานี้ครับมิเกลโอยาซาบาลพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาเองคือคำตอบในตำแหน่งกองหน้าแบบ False Nine ของทีมชาติสเปนแม้จะไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าแบบดั้งเดิมแต่ด้วยการเคลื่อนที่สุดชาญฉลาดการเชื่อมเกมการหาพื้นที่เข้าทำให้เขาเข้ากับระบบของกระทิงดุได้อย่างลงตัวและผลงานล่าสุดของดาเตะวัย29ปีระเบิดฟอร์มในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเหมาคนเดียว2ประตูพาสเปนเอาชนะออสเตรีย3-0ตีตัวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายรอดวลกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งเป็นโปรตุเกสเข้าไปพบกับสเปนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยขันแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
8: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนร่างกายนอนให้เต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้ออกไปทำสิ่งที่ชอบกันค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จะอะไรไหนว่าไม่ได้ yeah
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา5นาฬิกานะครับอุไนซิมอนขึ้นแทนเจ้าของสถิตินายทวารที่ไม่เสียประตูต่อเนื่องในแมตช์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลังเก็บคลีนชีทจากเกมรอบ32ทีมที่ทีมถล่มออสเตรียโดยอุไนซิมอนผู้รักษาประตูจากสเปนกลายเป็นเจ้าของสถิตินายทวารไม่เสียประตูต่อเนื่องในแมตช์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลังเก็บคลีนชีทจากเกมรอบ32ทีมสุดท้ายโดยสำหรับสถิติสูงสุดนั้นเดิมต้องย้อนไปถึงเมื่อ36ปีที่วอลเตอร์เซงกาตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีไม่โดนเจาะตะข่ายต่อเนื่องนานถึง517นาทีในการแข่งขันฟุตบอลโลก1990โดยฟุตบอลโลกคนนั้นเซงกาไม่เสียประตูเลยในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดโดยพอถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก็ชนะอุรุกวัย 2-0 และรอบก่อนรองชนะเลิศชนะไอร์แลนด์ 1-0 และเมื่อถึงรอบรองชนะเลิศเซงกายังยึดสถิติต่อไปกระทั่งนาทีที่67อิตาลีถูกคลาวดิโอคานิเกียยิงตีเสมอให้อาร์เจนตินา 1-1 ก่อนเกมนั้นอาร์เจนตินาจะเป็น

ยกันเลยแม่ alright ไม่ต้องสงสัยเธอไม่ต้องคิดมากมามาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงเธอก็เจอฉัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์การตากแดดอ่อนๆยามเช้าตรู่จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีแถมยังแจ่มใสเพิ่มขึ้นด้วย
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM Newsสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

ซึ่งใช้ในการรักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอดาราและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งงานด้านเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าแบบยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคานิบ100ซึ่งช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังการตัดแต่งกิ่งพืชเพื่อลดความเสียหายจากลมพายุและให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ในทันทีส่วนกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังจังหวัดจะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเป็นการขอรับการช่วยเหลือที่มีการกำหนดเอาไว้ไม่เกิน90วันนับจากวันที่เกิดภัยพิบัติณภาพรท่านกลรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
2: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์การตื่นเช้าในวันหยุดแล้วออกไปวิ่งหรือเดินเบาๆเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไท
1: ยอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater toกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะจำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่ต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถผลักดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: 5678นี้ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาม
2: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาคุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถณทางออกบริเวณประตูอนงคลีลาในพระบรมมหาราชวังโดยจะดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาของทุกวันไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อันเป็นการสนองพระปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งมีอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมแรงร่วมใจในการประกอบอาหารและแจกจ่ายยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพเป็นล้นพ้นสราวุธจอกลมรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ซาติโกซูล่าอดีตมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลและทีมชาติสเปนได้ประกาศยุติเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในวัย41ปีหลังจากที่โลดแล่นบนเส้นทางอาชีพนักเตะมาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษโดยดาวเตะแห่งแคว้นเอสตูเรียสลงเล่นฤดูกาลสุดท้ายกับเรอัลโอเวโดสโมสรในบ้านเกิดที่เพิ่งตกชั้นลงไปเล่นในศึกซิกูร่าเดบิซิออนในซีซั่นหน้าสำหรับกาซูล่าได้สร้างผลงานในนามทีมกระทิงดุด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2008และยูโร2012แต่ทว่าพลาดโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2010อย่างน่าเสียดาย